0: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
1: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการมาให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
0: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
2: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับในการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันราคาการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
5: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานที่ดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
4: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียน รหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
6: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
1: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
4: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารการค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20 ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี
6: ้กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาเอลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นคราสโนดาร์และแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2องศาเซลเซียส JMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
3: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประนามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม C พิชญาภัทรศรีมุกมืออันดับ3ของรายการหัวชนะแผนจื้อเย่จากจีน6-1และ7-5พิชญาภัทรคว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัทินันเผือกคำชนะลาร่าลาวติจากฮ่องกง6-2และ6-4ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กำพุทธชนะไตรศรีเสนมืออันดับ2ของรายการ2-1เซตวีรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น6-4ทั้ง2เซต นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติประสัทสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31 มกราคม 2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรู BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น
5: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย1เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ2ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน3ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
9: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคาโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
2: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
10: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีตจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI และ Big Dataซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ Thai AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคม

0: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ possibleness เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
2: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองประเทศไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่และนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
1: ์
2: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่พัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา product ในการที่จะทำเรื่องของ packaging การทำ marketing และการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัว network หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
1: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
2: ครับผม
1: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
2: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น second brand นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรื

0: ผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
1: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขา possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
0: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: แล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
1: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
0: เรารู้ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุอยู
1: ่
0: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้นอาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ Data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์ Data ขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสโตเมอร์เซนทริกเราสามารถที่จะ create สร้างซูเปอร์ชานัลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานัลของเราเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ออนท็อปอยู่อีกนะครับจากจุดสัมผัสของเราในทุกๆจุดครับ
1: ครับอีกจุดแข่งนึงครับของไปรษณีย์ที่หลายคนก็ชื่นชมก็คือการส่ง EMS หรือส่งพัสดุด่วนนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีการจัดงานวิ่ง EMS กัน2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี EMS ด้วยครับงานนี้มีไฮไลท์และความพิเศษยังไงครับ
0: คืออย่างที่เราคุยกันเลยครับวันนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยไม่ใช่แค่ส่งของแล้วเรากำลังนำส่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่าน EMS Run2026ซึ่ง EMS เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งอันนี้เนี่ยก็สอบไปถึงความเร็วแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e-certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่ The Speed Bib เนี่ยดีไซน์ EMS trackingกับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับอันเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแทร็กนะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เราแทร็กด้วย EMS นะครับโค้ดนะฮะ
1: แล้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
0: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว E ตัว M ตัว S นะครับท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมีไอสแตมป์นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้าง แตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได
1: ้
0: นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
1: โอ้ว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
0: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
1: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือลองวินโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี
5: ้เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI เรามีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
4: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแล ุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
6: เราชวนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สับสนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสับสนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถให้เขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เขาเพื่อเขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลโก้ของทั้งประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยนะครับทั้งการใช้โลโก้คนเช่นไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของแรงงานไทยเรานะครับเพื่อเราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเรื่องขอบคุณมากสำหรับรัฐบาลจากการดีมากท่านรองครับ
4: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานแลกค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Dropout โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสองกระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
9: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานนี่ก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานนี่แจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
10: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงค์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาค คต
8: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
12: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะครับและก็เช่นเคยครับผมนนทัศน์ชัยจิตและดร.ตริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนำเสนอข้อคิดคำสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณผู้ฟังและก็น้องๆสามารถนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับสบายดีนะครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะอาจารย์สบายดีค่ะคุณนนทัศน์แต่ค่อนข้างจะเหนื่อยน้อยในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีโครงการมากมายค่ะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีขององค์กรเสียงสันตินะคะหลายปีมานี้อาจารย์ต้องเดินทางบ่อยค่ะคุณนนทัศน์แล้วก็มีประชุมมากมายการที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนนั้นน่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะคุณนนทัศน์ที่สร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในตัวเองที่จะสานต่อขับเคลื่อนงานพันธกิจของเสียงสันติให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปค่ะคุณนนทัศน์คะแม้ในบางช่วงบางตอนนะคะอาจารย์จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยใกล้จะหมดพลังค่ะแต่เมื่อมองออกไปกว้างๆไกลๆก็มีพลังขึ้นมาทันทีค่ะที่ได้พบเห็นผู้คนมากมายบนท้องถนนตามสถานที่ต่างๆที่เหน็ดเหนื่อยมากกว่าตัวเราเองแต่ความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะบ้างก็เหนื่อยต่อการทำงานออกแรงบ้างก็เหนื่อยใจแม้จะไม่ต้องออกแรงแต่ก็ต้องใช้ความคิดการตัดสินใจ
0: ครับ
1: บางคนนะคะก็เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเลยค่ะคุณนนทัศน
0: ์อาจารย์ครับผมฟังอาจารย์แล้วรู้สึกเหนื่อยแทนอาจารย์เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสื่อมวลชนเสียงสันติของเรานั้นไม่เพียงแต่เป็นองค์การที่ผลิตสื่อต่างๆนะครับเช่นผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับการถ่ายทำวิดีโอก็เป็นงานหลักนะครับแล้วก็ยังมีการผลิตหนังสือต่างๆอีกมากมายนะครับเรามีร้านหนังสือของเราด้วยนะครับแล้วก็โครงการอีกมากมายในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับดังนั้นในแต่ละวันเราก็จะมีผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนงานพันธกิจของเราหน่วยงานต่างๆก็มาใช้บริการห้องอัดเสียงห้องดนตรีที่มีคุณภาพของเรานะครับผมถือโอกาสขอเรียนเชิญคุณฟังด้วยนะครับหากต้องการใช้บริการห้องบันทึกเสียงของเราสามารถติดต่อมาได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลข0532426454ในราคามิตรภาพนะครับอาจารย์ครับผมได้ฟังอาจารย์บอกว่าในบางช่วงบางตอนอาจารย์รู้สึกเหน็ดเหนื่อยใกล้จะหมดพลังแต่อาจารย์ก็สามารถลุกขึ้นมาได้มีพลังก้าวต่อไปอาจารย์มีเคล็ดลับอะไรเหรอครับ
1: ค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์ขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่ต้องเผชิญในทุกก้าวของชีวิตค่ะพร้อมอธิษฐานขอพระองค์ทรงช่วยเราประทานสติปัญญาให้เราให้เรามีพลังที่จะเผชิญกับทุกปัญหาทุกอุปสรรคได้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้บัญญัติไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าข้าพเจ้าผชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าค่ะ
0: ครับอาจารย์แล้วในวันนี้ครับอาจารย์หัวข้ออะไรครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณนนทัศน์ก็ยังอยู่ในเรื่องของความสำเร็จอยู่ดีค่ะวันนี
0: ้ครับ
1: หัวข้อคือคิดดีชีวิตสู่ความสำเร็จค่ะ
0: คิดดีชีวิตสู่ความสำเร็จจะน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งกับบทเพลงแสงสะท้อนครับ

0: ครับคุณผู้ฟังเรากลับมาพูดคุยกับดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์ชีวิตเราที่อยู่ในโลกนี้นะคะมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะ
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเรามีวันพรุ่งนี้นะคะดังนั้นความหวังของเราก็ยังมีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะเมื่อมีความหวังว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้สำเร็จมนุษย์เราจึงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อได้ค่ะหากเราดำเนินชีวิตโดยขาดความหวังขาดความฝันแล้วจะถึงเป้าหมายและพบกับความสำเร็จได้อย่างไรคะการคิดดีการคิดบวกเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งค่ะของความสำเร็จคุณผู้ฟังคะเราทุกคนต้องการชีวิตที่ดีกว่าเดิมค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะต้องสำรวจตัวเองค่ะว่ามีจุดอ่อนข้อผิดพลาดในส่วนที่เราจะต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะเราเป็นคนที่คิดดีหรือไม่หรือว่าวันหนึ่งเอาแต่คิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีคนนั้นคนนี้ไม่ดีมองไปทางไหนก็เจออะไรไม่ดีไปหมดค่ะคุณนนทัศน์ถ้าคิดลบคิดไม่ดีแล้วความสำเร็จจะอยู่ที่ไหนล่ะคะ
0: อาจารย์ครับแล้วความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรครับกับเรื่องของการที่เราจะต้องเป็นคนที่คิดดีครับอาจารย
1: ์ค่ะจากผลของการวิจัยหลายๆสถาบันนะคะคุณนนทัศน์ได้บอกเราว่าการที่เราเป็นคนคิดดีคิดบวกเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ตัวเราเองนั้นน่ะมีความสุขค่ะโดยที่การคิดดีนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการคิดหาคำตอบว่าอะไรถูกหรือว่าอะไรผิดนะคะ
0: ค
1: แต่เป็นการคิดเพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่กำลังเป็นไปค่ะ
0: ค
1: แล้วก็ผลการวิจัยส่วนใหญ่นะคะก็จะเปิดเผยว่าคนที่มองโลกในแง่ดีมักจะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีตามไปด้วยค่ะเพราะพวกเขามีเคล็ดลับอยู่เพียงสิ่งเดียวคือทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็อาจจะทำกิจกรรมโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ว่างสิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าเมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็แข็งแรงตามไปด้วยค่ะไม่เจ็บป่วยอย่างง่ายๆนั่นก็หมายความว่าการคิดดีเป็นการกระตุ้นเซลล์ต่างๆในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติค่ะเกิดการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายรวมถึงการนำไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงานที่ส่งผลให้เราแข็งแรงขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับส่วนใหญ่แล้วความคิดของคุณผู้ฟังเป็นบวกหรือว่าลบมากกว่ากันนะครับคุณผู้ฟังครับประโยชน์ของการคิดบวกคิดดียังมีอีกมากเลยนะครับแต่ช่วงนี้ผมมีเพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังหลายท่านเขียนเข้ามาว่าทางรายการเสียงแห่งปัญญาไม่เห็นเปิดเพลงของพี่ก้องสหรัฐบ้างเลยวันนี้ทีมงานเปิดให้แล้วนะครับกับบทเพลงวอนครับแล้วกลับมาพบกับดร.จริยากันต่อในช่วงหน้านะครับ

0: ับดร.จริยากันต่อนะครับคุณฟังอาจารย์ครับอย่างนั้นแล้วผมพอจะสรุปให้กับคุณฟังได้ไหมครับว่าถ้าเราจะสร้างความคิดดีแบบง่ายๆก็คือการที่เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการคิดดีมองทุกคนในแง่ดีพูดแต่สิ่งดีๆนะครับมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอดังนั้นเราควรจะเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่เรารักอย่างมีความสุขใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณนนทัศน์ในเรื่องของการคิดดีเนี่ยนะคะมีผู้ทำวิจัยไว้มากมายเช่นเคยค่ะแล้วก็มีงานวิจัยเผยว่าคนมองโลกในแง่ดีและคนมองโลกในแง่ร้ายนะคะมีมุมมองเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลวแตกต่างกันค่ะ
0: ค
1: นคิดลบมักมองความล้มเหลวหรือเหตุการณ์ร้ายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถาวรนะคะซึ่งเกิดกับเขาคนเดียวและก็ทำให้ชีวิตแย่ลงขณะเดียวกันคนที่คิดบวกหรือคิดดีค่ะมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาต้องแย่ลงเลยค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับช่วงนี้ผมขอพาคุณฟังไปฟังน้องๆกันก่อนดีกว่านะครับว่าพวกเขาเข้าใจแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าถ้าเราคิดดีแล้วโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จย่อมมีมากกว่าคนที่คิดไม่ดีไปฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
2: ช่วงเสียงแห่งความคิด
3: การที่เราคิดบวกเนี่ยจะทำให้เราแอคทีฟตัวเองแล้วก็แบบเหมือนเติมพลังให้ตัวเองแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นได้ค่ะ
4: ถ้าเราคิดแต่เรื่องลบอย่างเดียวก็ไม่มีการพัฒนาถ้าเราคิดดีเรื่อยๆก็จะมีเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จต่อไปครับ
5: การที่เราคิดดีนั้นมันก็จะส่งผลต่อชีวิตเราค่ะให้คิดบวกอยู่เสมอแล้วก็เมื่อเราล้มหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเราก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะแล้วก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะ
6: การที่เราเป็นคนคิดดีหรือคิดบวกนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไหมที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จนะคะสำหรับหนูคิดว่าการที่เราเป็นคนคิดดีหรือคิดบวกเนี่ยมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะมันก็เหมือนเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้เพราะเรามีพลังทางบวกเรามีความคิดที่ดีมันก็จะทำให้เราเนี่ยไปสู่เส้นชัยได้ค่ะ
0: ได้ฟังความคิดเห็นของน้องๆกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าคิดดีชีวิตสู่ความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วคุณฟังล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนจดหมายหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาหาเราเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับทีมงานของเรานะครับโดยสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532422654นะครับซึ่งทางทีมงานก็มีของที่ระลึกซีกาส่งไปให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ติดต่อเข้ามาหาเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับแต่ช่วงนี้มาฟังกันครับว่าวันนี้คำสอนจากพระธรรมสุภาษิตให้ข้อคิดหรือว่าเตือนใจเราอย่างไรนะครับในการดำเนินชีวิตไปฟังกันนะครับในช่วง Proverbs of the Day ครับ
7: ช่วง Proverbs of the Day
8: ใจที่ประกอบด้วยปัญญาจะสนใจในบัญญัติแต่คนที่พูดโง่ๆจะถึงความพินาศผู้ใดที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อก็ดำเนินอย่างมั่นคงดีแต่ผู้ที่ทำทางของตนให้ชั่วก็จะปรากฏแจ้งแก่คนอื่นจากพระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อที่8และ9
0: ครับคุณฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะจากลากันไปอาจารย์ครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าเราเป็นคนคิดดีหรือว่าคิดไม่ดีครับอาจารย
1: ์ค่ะก็มีวิธีสำรวจตัวเองค่ะคุณนนทันซึ่งอาจจะทำให้เราได้ค้นพบความจริงว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นคนคิดดีเหมือนกันแต่เพียงแต่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะ ความสุขของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของการใช้ชีวิตค่ะหากมัวแต่มองชีวิตเฉพาะในส่วนที่ผิดพลาดล้มเหลวชีวิตก็คงไร้ซึ่งความสุขอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะคะคุณดนทัศน์แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเรามองชีวิตในด้านดีและมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตในแต่ละวันแล้วเราเลือกที่จะมองข้ามส่วนที่ผิดพลาดล้มเหลวไปชีวิตของเราก็คงจะมีคุณค่าและก็มีความสุขมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะส่วนเรื่องของการสำรวจตัวเองว่าเป็นคนคิดดีหรือไม่ก็ง่ายๆเลยค่ะคุณนนทัศน์ก็คือการที่เรามีทัศนคติมีความคิดดีๆให้กับตัวเอง พราะว่าความคิดบวกหรือคิดดีนั้นน่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าเรายังไม่สามารถรู้สึกดีกับตัวเองก่อนค่ะ
0: อาจารย์ครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังคงอยากจะรู้นะครับว่าการคิดดีเพื่อส่งผลถึงการกระทําที่ดีนั้นพัฒนาหรือว่าสอนหรือว่าอบรมกันได้อย่างไรครับอาจารย
1: ์เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคุณนนทัศน์การคิดดีเพื่อส่งผลถึงการกระทําที่ดีนั้นสามารถพัฒนาหรือสอนอบรมกันได้อย่างแน่นอนค่ะเช่นเราเลือกที่จะอยู่ท่ามกลางหรือใกล้ชิดกับคนที่คิดดีค่ะ
0: ครับ
1: หากรอบกายของคุณผู้ฟังเต็มไปด้วยคนที่หดหู่นะคะคนที่สิ้นหวังมองทุกอย่างในแง่ลบเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงยิ้มไม่ออกและคิดอะไรไม่ออกเช่นกันค่ะ
0: ครับ
1: การที่จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีได้นะคะเราต้องพาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่คิดดีค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าการคิดดีจะเป็นนิสัยที่ฝึกฝนและจริงๆแล้วเนี่ยมันติดต่อกันได้นะคะแค่อยู่ในกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะติดนิสัยคิดดีได้เช่นกันค่ะและอาจส่งต่อให้เพื่อนหรือคนแปลกหน้าได้รับรู้ด้วยว่าการพูดดีและกระทําในด้านดีมันมีประโยชน์ยังไงนะคะ
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ก็จงเลือกที่จะคลุกคลีในวงเพื่อนฝูงที่คิดบวกคิดดีเพราะนั่นหมายถึงจะทําให้พลังแห่งการคิดดีของเรามีเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วสุดท้ายนี้ในมุมมองของคริสตชนล่ะครับในเรื่องนี้เรื่องของการคิดดีทำดีส่งผลให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้นะคะได้สอนเราไว้ว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรค่ะ
0: ครับ
1: คุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคะพระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยความดีทรงเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเสมอค่ะถึงแม้ว่ามนุษย์ด้วยกันอาจจะมองข้ามสิ่งที่เราทำแต่พระองค์ไม่เคยมองข้ามเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราความดีที่เราทำในวันนี้นะคะแม้จะไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะสุดท้ายแล้วความดีก็ย่อมส่งผลที่ดีๆกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราค่ะอย่าให้เราท้อกับอุปสรรคที่ขวางกั้นให้เราเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องให้กับชีวิตดีกว่าหลงผิดให้ชีวิตต้องมัวหมองนะคะพระเจ้าทรงมองดูการกระทำของเราและพระองค์พร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับเราค่ะแล้วเราจะไม่กลัวค่ะที่จะเดินหน้าทำความดีต่อไป
0: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับสำหรับคำสอนคำแนะนำดีๆที่นำมาแบ่งปันให้ผมและคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณครับอาจารย์และสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: ครับคุณฟังรายการเสียงแห่งปัญญามีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อเรื่องคิดดีชีวิตสู่ความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและก็ของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งไปให้คุณฟังทุกๆท่านด้วยนอกจากนี้ยังมีบทเรียนมากมายนะครับที่คุณฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือว่าสะดวกโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426454นะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom ในวันนี้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านและก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
7: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการโซลูชันใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ ู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกโดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอพพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอพพจังหวัดทั่วประเทศคอพพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
5: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่าง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยู่กับกระผมอาจารย์สุทธิวิทย์วิไรฤทธิ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็ได้มาพบปะเจอท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันกับท่านอาจารย์ดร.ขวัญชนกสายชมพูนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับก็วันเวลาผ่านไปนะฮะท่านผู้ฟังสิงหาแล้วครับแป๊บอีก 3-4 เดือนก็เดี๋ยวก็ต้องหมดสิ้นปีแล้วนะครับนะก่อนเวลามันจะผ่านไปรวดเร็วนะครับนะก็ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับทางเพจสวทบุรีรัมย์ด้วยนะครับนะที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับนะก็ไม่ค่อยได้ทักทายเท่าไหร่นะครับทางท่านผู้ชมผู้ฟังทางเพจนะครับก็ขออนุญาตนะครับทักทายนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขนะครับนะช่วงนี้ก็เข้าพรรษาแล้วท่านผู้ฟังนะครับเข้าพรรษานี้ก็เข้าพรรษาตั้งแต่วันที่29นะวันที่30นะครับวันที่30นี่ก็เพิ่งจะผ่านมา 3-4-5 วันนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการนะครับก็เดี๋ยวมีพุทธศาสนุภาษิตนะครับมาฝากมาต้อนกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่4สิงหานะครับก็มีพุทธศาสนุภาษิตประจำวันนะครับหัวข้อว่าใกล้เกินไปก็มองไม่เห็นนะครับภาษาบาลีท่านบอกว่าอันทภูโตอะยังโลโกตนุเกถะวิปัสสติสกุลโตชาลมุตโตวะอัปโปสักคายะคัจฉตินะแปลความเป็นภาษาไทยก็คือโลกนี้มืดมนน้อยคนจักเห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนนกติดข่ายนายพรานน้อยตัวจะหลุดรอดไปได้นี่นะครับทุกท่านนะท่านบอกว่าโลกนี้มืดมนนะอันทภูโตเนี่ยอะยังโลโกโลกนี้มืดมนน้อยคนจักเห็นแจ้งนะตนุเกถะวิปัสสติเนี่ยน้อยคนจะเห็นแจ้งในโลกนี้นะครับน้อยคนจะไปสวรรค์อัปโปสักคายะคัจฉตินี่นะ เหมือนนกติดข่ายนายพรานน้อยตัวที่จะพ้นไปได้นะครับก็ทำให้นึกถึงพุทธพจน์ในนักธรรมชั้นเอกเนาะใครที่เคยอาจจะเรียนนักธรรมมานะนักธรรมชั้นเอกนะครับเปิดมาหน้าแรกๆก็จะเจอเลยในธรรมวิภาคนะครับ อะไรนะที่แปลว่านะครับเอทัปปัสสมังโลเกตรงนั้นนะฮะนะก็โลกนี้นะครับเอทัปปัสสมังโลกังจิตตังราชรถูประมังนะยถาภาลาวิสีตันตินาถิสังโควิชันนตังนะท่านบอกว่าถ้าสู้เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุลราชรถนะที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่นะครับ แต่ในบทนี้ท่านบอกว่าอันทภูโตอยังโลโกโลกนี้มืดมนนักโลกนี้มืดมนในนักธรรมมันจะเขียนบอกว่าเอทัปปัสสติมังโลกังจิตตังราชรถูปมังนะโลกท่านพวกท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถ
อันตรการดุราชรสที่มาทำหรือว่าโรคนี้มันเหมือนกับอันตรการมากนะครับมีอะไรมากมายเหมือนราชรสมีเครื่องประดับตกแต่งที่คนเขาหมกอยู่นะคนเขาหมกอยู่ก็เพลิดเพลินนะเพลินไปเที่ยว ดูโน่นดูนี่ต่างๆนะครับเมืองไทยยังเที่ยวไม่หมดเลยยังไปเที่ยวต่างประเทศอีกเที่ยวถ้าคนชอบเที่ยวนะนะครับมันมีอะไรให้เพลิดเพลินสนุกสนานโอ้นะครับถ้ามีเงินมีทองนี่ไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดนะโลกใบนี้นะไปเที่ยวนี่นะนะครับมันทำให้คนลุ่มหลงนะครับเปิดเพลินสนุกสนานไปเรื่อยลุ่มหลงด้วยอวิชชาความไม่รู้แล้วมืดทำให้เรามืดนะมืดบอดหลงในโลกใบนี้นั่นแหละนะอันตภูตัวอย่างโลโก้โลกนี้มืดมืดมนนะครับแล้วก็ทำให้เราเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในโลกนะครับจนไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับจมปักอยู่ในโลกใบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อคิดนะท่านผู้ฟังนะครับเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงแหละนะมันก็อยู่ในหม้อแกงมานานแต่มันไม่ก็ไม่รู้รสแกงนะครับท่านก็มีหลวงพ่อพุทธทาสมาประพันธ์เป็นบทกลอนนะครับท่านบอกว่าหมู่นกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปนอนก็ไม่มองเห็นคูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลกต้องทุกโศกหงุดหงิดอยู่นิสสินส่วนชาวพุทธประยุกต์ธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ยนี่นะครับนกมันบินในท้องฟ้ามันก็มองไม่เห็นฟ้านะปลาอยู่ในน้ำก็มองไม่เห็นน้ำไส้เดือนอยู่ในดินก็มองไม่เห็นดินที่ตัวเองกินไปนะครับนอนก็เหมือนกันอยู่ในคูดในสิ่งสกปรกก็มองไม่เห็นนะครับในสิ่งตัวเองดูดดื่มกินไปนะคนทั่วไปก็มองไม่เห็นโลกนะครับก็เลยต้องทุกโศกอยู่ในโลกใบนี้แหละนะครับตลอดการนะคือคนเราอยู่ในสิ่งไหนก็นานๆเข้ามันก็ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เห็นในสิ่งนั้นๆนะครับ อยู่โลกก็มองไม่เห็นโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรคิดนะทุกฝั่งนะครับนำมาฝากกันให้ได้คิดนะครับคือเราอยู่กับสิ่งไหนเราไม่เห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงอะนะนะครับอยู่กับโลกไม่ก็ไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วก็เลยติดอยู่ความทุกข์ความโศกร่ำไปนะครับออกจากโลกไม่ได้นะครับก็เป็นธรรมะลึกซึ้งท่านฟังนะบทนี้นะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากนะครับก็ไปคิดพิจารณาดูเอานะฮะก็ถ้าจะพูดคงจะใช้เวลานานพอสมควรนี่แหละที่จะอันนี้กันนะครับนะก็เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแต่ยังไงเราก็นำมาพิจารณาไตร่ตรองให้เห็นจริงได้นะครับอันนี้คือธรรมะของพระพุทธองค์นะฮะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเราสามารถนำมาไตร่ตรองพิจารณาเห็นจริงได้นะครับก็นำมาฝากกันนะฮะเป็นอนุทินพุทธศาสนสุภาษิตนะครับประจำวันที่12เดือนสิงหาคมนะครับช่วงนี้ก็เข้าพรรษาไปแล้วเรียบร้อยท่านผู้ฟังนะครับในช่วงเข้าพรรษานี่ก็หลายคนก็ถือโอกาสนะครับได้เข้มงวดกวดขันกับตัวเองมากขึ้นนะถือเอาช่วง3เดือนนี่เป็นกรอบเป็นระยะเวลาเป็นดีเดย์นะครับในการฝึกหัดพัฒนาขัดเกลาตัวเองในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามนะ
ไม่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมก็ใช้เวลานี้นะครับมาพัฒนาตัวเองนะครับคนที่เคยดื่มเคยสูบเคยกินเคยเที่ยวก็ลดละเลิกนะครับปฏิญาณกับตนเองเอาไว้ นะครับว่าจะใช้ช่วงเวลา3เดือนนะครับในการพัฒนาตัวเองในสิ่งให้มันดีขึ้นนะครับนะแต่ก่อนนี้อาจจะไม่มีช่วงเวลานะไม่มีดีเดย์ไม่มีเลิกงามยามดีเนาะคนเราบางทีจะทำอะไรต้องมีเลิกงามยามดีนะหาวันเวลาไม่ได้ทีนะครับนะผู้ที่มีปัญญาฉลาดใฝ่พัฒนาตนเองนะครับรู้ตัวเองตักเตือนตัวเองได้นะครับก็จะใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษานี่แหละนะในการที่จะเป็นกรอบเป็นระยะเวลาในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะ นะครับหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พยายามนะครับกระตุ้นพวกเรานะให้ช่วงใช้ช่วงเข้าพรรษานี่ในเป็นการลดละเลิกสิ่งเสพติดนะครับนะอบายมุขต่างๆนะครับหลายคนก็ทำได้นะครับเราเนี่ยถ้าทำได้ในช่วง3เดือนนี่มันอดมันลดละเลิกได้ใน3เดือนนี่มันก็พอสมควรนะครับถ้าทำได้ใน3เดือนนี่เดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6เดือนที่7เดือนที่8ที่9 10 11 12ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่ปัญหาก็สามารถลดละเลิกได้เช่นเดียวกันนะครับนะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะเงินทองก็เก็บได้ขึ้นนะครับก็ไม่มีปัญหากับพ่อบ้านแม่บ้านกับลูกกับเต้านะครับในครอบครัวตัวเองนะไม่มีปัญหากับทางการทางงานนะครับนะเพราะว่าอยู่ในร่องลอยแล้วนะครับเป็นคนดีขึ้นนะมีระเบียบวินัยขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะก็ถือโอกาสเชิญชวนท่านผู้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่เริ่มนะครับใครที่ยังไม่เริ่มก็ยังไม่สายนะครับนะเพิ่งจะเข้าพรรษาได้4-5วันนี้เองนะฮะก็ตั้งสัจจะปฏิญาณกับตัวเองเอาไว้นะครับว่าปีนี้เราพรรษานี้เราจะงดนั่นงดนี่นะครับลดละเลิกนู่นนี่นั่นในสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆนะครับบางท่านดีอยู่แล้วก็ให้ดีจริงๆขึ้นไปนะครับบางคนก็เรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวหรอกนะครับแต่ก็พิจารณาว่ายังไม่ตั้งมั่นในธรรมเท่าไหร่นักนะก็ถือโอกาสช่วงเข้าพรรษานี้ก็ถือโอกาสรักษาศีลวันธรรมดาก็จะถือศีล5ให้ได้นะวันพระก็จะถือศีล8อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ได้ในสามเดือนบางท่านก็ข้าพรรษานี้จะตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระนะครับเช้าเย็นทุกวันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการพัฒนาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสติปัญญานะครับศีลสมาธิปัญญาให้กับตัวเองนะครับก็ดีฮะนะใช้เวลาช่วง3เดือนนี้นะครับในการพัฒนาตัวเองนะครับก็ขอเชิญชวนกันแล้วกันนะครับผมเองก็ตั้งใจเหมือนกันนะครับในพรรษานี้ก็จะพยายามตั้งใจไว้นะจะพยายามสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นให้ได้นะครับทุกวันปกติก็ทำอยู่นะตลอดปีเลยนะครับบางทีมันบางครั้งมันก็ทำไม่ได้นะครับที่เหนื่อยงานเหนื่อยการมา ครับนู่นนี่นั่นก็ที่ก็ลืมที่ก็ขี้เกียจทำไปนะแต่ช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ตั้งใจใหม่นะครับนะทำให้ได้ให้ดีนะครับให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ฟังนะครับที่ท่านที่ตั้งใจตั้งสัจจะปฏิญาณกับตนเองเอาไว้นะครับกับหน้าพระพุทธรูปเอาไว้นะครับกับหลวงพ่อเอาไว้นะครับว่าจะ
ัฒนาตัวเองในสิ่งที่ดีงามก็ขอให้สำเร็จนะครับให้จิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดทนนะครับทำให้ได้นะครับนะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับนี่ก็ในส่วนของวิเลยสมบุรีรัมย์นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีอะไรกันบ้างนะมีข่าวคราวมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในช่วงนี้นะแต่โดยรวมเนี่ยก็กิจกรรมยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่ท่านผู้ฟังครับนะแต่ก็มีกิจกรรมใหญ่ๆอยู่นะครับเมื่อวานเนี่ย นะครับเมื่อวานนี้มีวันที่3เนาะ3 4 5นะครับ3วันนี้จะเป็นทางวิทยาลัยสมบูรณ์รัมย์มีการรับการประเมินนะครับคุณภาพการศึกษาภายในนะครับระดับส่วนงานเนาะระดับวิทยาลัยนะครับในส่วนของหลักสูตรแต่หลักสูตรนั้นจบไปหมดแล้วนะฮะท่านฟังนะครับการประเมินคุณภาพการศึกษานะครับของแต่ละหลักสูตรนะฮะที่เปิดทำการเรียนการสอนอยู่ในวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เนี่ยก็ผ่านการตรวจประเมินแล้วก็ได้รับผลกันไปผลทราบผลการดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับในสุดท้ายนี้ก็เป็นส่วนงานนะครับเป็นตัวองค์กรใหญ่นะเป็นตัวองค์กรนะครับเรียกว่าระดับส่วนงานเนาะนะครับคือตัววิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะก็มีการประเมินคุณภาพการศึกษานะครับรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานะครับเมื่อวานนี้เขาทำพิธีเปิดไปนะครับโดยมี พระเดชพระคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับพระศรีปริยติธาดานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับท่านก็ได้เมตตาเป็นประธานในการนะครับกล่าวเปิดนะครับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนะครับระดับวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568นะฮะนะครับซึ่งก็มีคณาจารย์นะครับผู้บริหารคณาจารย์เจ้าที่นะครับได้มาร่วมพิธีเปิดนะครับในเมื่อวานนี้นะตั้งเช้า9โมงนะครับนะที่อาคารที่ห้องประชุมใหญ่นะครับอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับนะโดยมีคณะกรรมการนะครับที่มาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานะครับนะประกอบไปด้วยท่านรองศาสตราจารย์ดร.มานพนักการเรียนนะครับจากมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับ เป็นประธานกรรมการมีท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.บุญมีพรรษานะครับจากมจร.ส่วนกลางนะครับเป็นกรรมการแล้วก็มีท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมลสอนศักดานะครับจากมจร.อุบลราชธานีนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้ก็คณะกรรมการบางท่านเดินทางมาร่วมออนไซต์นะครับคือเหนือนี่ที่วิทยาลัยสงขลาไม่ได้นะครับก็มีบางท่านก็เดินทางมาที่วิทยาลัยสงขลาได้นะครับเรียกว่ามาออนไซต์แล้วกันนะก็มีท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลนะครับอสุพิมลสอนตักดานะครับท่านเดินทางมาตรวจด้วยตัวท่านเองที่วิทยาลัยสงขลาอีก2ท่านคือท่านประธานกับท่านคณะกรรมการอีกท่านหนึ่งก็เดินทางมาไม่ได้นะครับท่านก็เลยใช้วิธีเมื่อวานนี้ก็เลยใช้ออนไลน์นะครับออนไลน์ก็เปิดโปรแกรมนะครับคอนเฟอเรนซ์กันเลยนะครับนะออนไลน์เห็นหน้าเห็นตากันนะครับนะแล้วก็ช่วงหลังจากทำพิธีเปิดแล้วก็ท่านก็ได้ตรวจแต่ละองค์ประกอบนะครับในช่วงบ่ายก็มีการนัดนิสิตนะครับสัมภาษณ์บุคลากรสัมภาษณ์นิสิตนะสัมภาษณ์ศิษย์เก่าทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับในแต่ละองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับตัวบัณฑิตกับตัวนิสิตนะครับนะในวันนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วก็จะมีแล้วก็มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับคณาจารย์นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการตรวจประเมินอีกนะครับก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับนะอันนี้ก็เป็นไปตามกลไกนะครับของการจัดการศึกษาน่าจะต้องมีการประเมิน
นะครับตรวจสอบนะการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาว่านะเป็นไปยังไงนะครับได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไหมนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวนิสิตแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ผู้ใช้สถานประกอบการนะครับนะก็แล้วก็มหาลัยเองก็ได้ทราบนะครับว่าตัวเองอยู่จุดไหนนะครับต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับอันนี้สำคัญนะนะแล้วก็จะมีผลต่อการนโยบายระดับสูงนะครับของกระทรวงข้างบนอีกทางอีกทีอีกด้วยนะฮะนี่ก็การประกันคุณภาพการศึกษานะครับก็ช่วงนี้ก็ทางโรงเรียนสมบูรณ์ก็รับการตรวจประเมินนะครับนะเดี๋ยวผลได้ยังไงก็จะมาแจ้งท่านผู้ฟังได้รับทราบอีกนะครับช่วงนี้นะครับก็ขออนุญาตนะก่อนที่เข้าไปติดตามข่าวคราวอื่นนะครับขออนุญาตที่จะพักเสียงก่อนนะครับก็ขอเชิญท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับขั้นรายการนะครับขอเชิญครับ

ก็นำผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิไลสงบุรีรัมย์นะครับในช่วงที่2นะครับหลังจากที่ได้พักเบรกนะครับฟังเพลงไปขั้นรายการนะครับผมเองก็ได้ถือโอกาสไปดื่มน้ำมานะครับรู้สึกว่าคอจะแห้งๆนะฮะในช่วงแรกนะครับก็ได้พูดถึงคร่าวๆเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนะครับระดับวิทยาลัยนะครับประจำปีการศึกษา2568นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาตรวจประเมินนะครับคุณภาพการศึกษานะครับของวิทยาลัยสงขลานะครับซึ่งก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.มานพนักการเรียนนะครับประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ดร.บุญมีพันษานะครับเป็นกรรมการแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมลสอนศักดานะครับเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับก็ช่วงนี้ท่านกำลังทำหน้าที่อยู่นะครับนะทำหน้าที่อยู่ยังไม่สิ้นสุดนะครับท่านก็จะตรวจไปแต่ละองค์ประกอบนะครับก็จะมีทั้งหมด5องค์ประกอบนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะได้ตรวจดูนะครับว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นทางวิทยาลัยสงขลาได้ดำเนินการนะครับอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานะครับก็จะเป็นหน้าที่ของท่านคณะกรรมการท่านนะครับทางครูบาอาจารย์ทางผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับนิสิตก็ต้องคอยไปให้ข้อมูลท่านนะครับนะถ้าท่านเรียกหาข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใดๆนะครับก็ต้องไปถามว่าท่านอยากสอบถามนะครับอยากสัมภาษณ์ก็ต้องไปให้ท่านได้สอบถามได้สัมภาษณ์นะครับอันนี้ก็เรื่องของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนะครับท่านผู้ฟังนะฮะก็ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานี่ก็จะมีทุกสถาบันนะฮะตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับมหาลัยนะฮะหรือว่าการศึกษาทุกระดับเลยนะครับจะต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานะครับเพื่อให้รู้การดำเนินงานนะครับว่าได้ทำไปนะครับดำเนินงานไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นไปตามมาตรฐานนะครับที่กำหนดไว้หรือเปล่านะครับนะก็เพื่อจะได้รู้นะครับจุดบกพร่องจุดดีจุดเด่นจุดบกพร่องของตนเองนะครับเพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนานะครับเรียก PDCA นะฮะนะก็เพื่อให้เมนได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนะครับนะเดี๋ยวส่วนเรื่องของคะแนนนะครับคะแนนของการตรวจประเมินเนี่ยการดำเนินงานเนี่ยจะได้ถึงไหนนะได้กี่แต้มได้กี่คะแนนก็เดี๋ยวค่อยมานำมาแจกมาชี้แจงท่านมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในวันหน้านะครับนะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับวันอาทิตย์นะอาทิตย์ที่2เนี่ยวันอาทิตย์ที่2ที่ผ่านมานี่ก็ทางสถาบันภาษานะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่ท่านก็ได้เปิดประถมนิเทศนิสิตนะครับหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันภาษานะครับ MCU 001กับ MCU 002นะฮะนะครับซึ่งก็ได้มีการประถมนิเทศนะครับนิสิตมจรทั้งหมดเลยนะท่านผู้ฟังครับเป็นการประถมนิเทศในระบบออนไลน์นะครับ ผ่านโปรแกรมนะครับโปรแกรมออนไลน์นะก็มีทั้งผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นิสิตข
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับทุกส่วนงานเลยทั้งระดับวิทยาเขตวิทยาสงฆ์แล้วก็หน่วยวิทยาบริการนะครับเข้าร่วมประชุมกันนะครับในวันที่2ที่ผ่านมานะครับโดยทางสถาบันภาษาท่านก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับ MCU 001กับ MCU 002นะครับซึ่งนิสิตจะต้องผ่านเป็นเกณฑ์วัดมูลค่าการศึกษาภาษาอังกฤษของนิสิตนะท่านผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องเป็นเกณฑ์มาตรฐานวันนี้สิจะต้องผ่านนะครับจะต้องผ่านนะจะต้องผ่าน MCU 001 MCU 002เนี่ยต้องผ่านนะครับเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานของวิไลนะครับนิสิตระดับปริญญาตรีจะต้องผ่านนะครับต้องผ่านหลักสูตรนี้นะครับต้องสอบให้ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านนี่ก็ไม่อนุมัติรับปริญญานะครับจะต้องผ่านทุกรูปทุกคนนะฮะทุกหลักสูตรนะครับทุกหลักสูตรทุกรูปทุกคนนะครับเป็นเกณฑ์มันเป็นเกณฑ์เลยท่านฟังนะคุณจะเรียนจบถ้าจบวิชาตามประสูตรแล้วยังไม่พอนะต้องมีเกณฑ์วัดมีเกณฑ์เรียกเกณฑ์วัดประเมินระดับมาตรฐานของนิสิตด้วยนะครับทั้งเกณฑ์เทคโนโลยีนะครับทั้งเกณฑ์ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกมหาลัยท่านผู้ฟังนะทุกมหาลัยนะครับทุกมหาลัยเขาจะต้องมีเกณฑ์วัดนะครับมาตรฐานนิสิตนะครับระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทนะครับระดับปริญญาเอกนะต้องมีเขาจะมีการวัดมาตรฐานของนิสิตนะครับนะว่าได้มาตรฐานไหมตามเกณฑ์ไหมตามมาตรฐานสากลตามมาตรฐานของมหาลัยไหมนะครับจะมีเกณฑ์วัดมาตรฐานนะครับดังนั้นก็ภาษาอังกฤษก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานของนิสิตนะครับก็ในวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปฐมเทศนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสปีชนะครับสปีชนี่เขาเป็นสถาบันที่จัดการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษนะครับนะที่ร่วมมือกับมหาลัยหลายมหาลัยหลายสถาบันนะครับได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการสอบวัดมาตรฐานของนิสิตนะครับว่าจะอยู่ในระดับใดนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกในการที่จะนิสิตได้เข้าไปสอบทำข้อสอบนะครับนะก็ทางเจ้าหน้าที่ของสปีชท่านก็ได้มาให้ข้อมูลความรู้กับนิสิตนะครับแต่การใช้แอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันแอปต่างๆนะครับที่ใช้กับมือถือใช้กับคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้ท่านก็จะชี้แจงทำความเข้าใจการเข้าไปใช้บริการนะครับการทำข้อสอบอะไรต่างๆทางสปีชก็ได้มาให้ความรู้นะครับทางวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์เองก็ครูบาอาจารย์นะครับก็ได้เข้าไปส่วนหนึ่งนะครับที่รับผิดชอบเกี่ยวกับดูแลเรื่องภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนะครับก็ได้เข้าไปก็ไม่ใช่ทุกท่านจะได้เข้าไปนะครับเพราะว่าสมาชิกก็จะเน้นไปที่ครูบาอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ได้การมอบหมายให้ดูแลเรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นอาจารย์ตัวแทนของหลักสูตรแล้วก็อาจารย์ที่ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็เข้าไปร่วมประชุมวันนั้นด้วยนะก็นิสิตนะครับนิสิตทุกชั้นปีนะครับก็ได้เข้าไปประชุมเพื่อจะได้ความรู้ความเข้าใจนะครับจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับนะก็เรียกว่าภาษาอังกฤษนี้ก็เป็นไม้เหมือไม่เบากับไม่เบื่อไม่เมากับคนกับชาวไทยกับคนไทยอยู่พอสมควรนะครับนะก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับทุกประเทศแหละนะครับก็จะเป็นไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราเนาะนะครับก็เป็นภาษาที่สองนะครับก็หลายท่านก็ถนัดบางท่านก็ไม่ถนัดเลยนะครับภาษาเนี่ยอังกฤษเนี่ยนะ
นะครับบางท่านก็เก่งบางท่านก็ไม่เก่งนะนะครับเรียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้มันเป็นยังไงนะนะครับบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเรียกว่าทางสมองด้วยนะครับนะทางสมองของคนเราด้วยนะครับนะบางคนก็เรียนรู้ภาษาได้เร็วบางคนก็เรียนรู้ภาษาได้ช้านะครับนะบางคนคิดเลขได้เร็วบางคนคิดเลขได้ช้านะครับคนเรามันสมองมันกดแบบคนละทางกันนะครับนะแต่ทุกอย่างก็สามารถที่จะฝึกพัฒนาได้นะครับนะอันนี้ก็ในวันที่2ที่ผ่านมานะครับวันอาทิตย์นะก็มีการประชุมนะครับนะปฐมนิเทศนะครับของสถาบันภาษามจร.นะครับนะได้จัดขึ้นนะฮะนะครับอันนี้ก็วันที่2เนาะนะครับเป็นวันหยุดนะฟังนะวันที่2วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดแต่ว่าก็ท่านก็ไม่หยุดนะท่านก็ถือโอกาสวันหยุดนั่นแหละได้มาจัดปฐมนิเทศนะครับนะนะก็ถือโอกาสวันหยุดเลยนะครับนะอันนี้ก็อีกข่าวๆหนึ่งนะนำมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับก็เลื่อนฟีดนะครับเลื่อนหน้าเพจไปนะครับของเพจ Facebook วิไลสงบุรีรัมย์นะครับก็มีข่าวหนึ่งก็เป็นการแต่งตั้งนะครับรองอธิการบดีนะครับประจำวิทยาเขตนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนะปีมีเวลาแต่ปี2569ถึง2573นะครับอันนี้ก็ใหม่ล่าสุดนะท่านผู้ฟังครับนะเป็นคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีส่วนงานเยอะท่านผู้ฟังครับ นะมีทั่วมีกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับบางสถาบันก็บางจังหวัดก็เป็นระดับวิทยาเขตนะครับบางจังหวัดก็เป็นระดับวิทยาลัยสงฆ์นะบางจังหวัดก็เป็นระดับหน่วยวิทยาบริการนะครับนะในส่วนของถ้าเป็นระดับวิทยาเขตเนี่ยเขาก็จะมีรองอธิการบดีนะครับมีรองอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดนะครับถ้าเป็นระดับวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเขาจะเป็นผู้อำนวยการนะครับเป็นตำแหน่งบริหารสูงสุดนะครับนะทีนี้ก็นะครับท่านก็ได้มีการช่วงนี้ก็มีการแต่งตั้งนะครับรองอธิการบดีนะครับประจำวิทยาเขตนะครับซึ่งก็บางท่านก็หมดวาระนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งใหม่นะครับบางท่านก็เปลี่ยนคนใหม่เลยนะครับซึ่งก็ใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีเช่นนะครับก็แต่งตั้งให้นะครับพระครูภาวนาวชิรมุนีด็อกเตอร์นะครับเป็นรองอธิการบดีที่วิทยาเขตหนองคายนะครับพระวชิรพุทธิบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับก็เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราชนะฮะพระสุธีวชิรบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับพระราชพัฒนวชิรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นนะครับพระราชวชิรคุณบัณฑิตนะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมานะครับพระศรีรัตนโมโนบลนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานีนะครับพระเทพวัชราจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่นะพระครูปริยัติวิสุทธิคุณรองศาสตราจารย์ดร.เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์นะครับพระราชปริยัตินะรองศาสตราจารย์ดร.นะครับเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยานะครับพระธรรมวชิระเมธีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมนะครับพระครูศรีสุธรรมพระครูศรีสุธรรมนิวิทย์นะครับเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับ
เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์นะครับและก็พระราชนันทวัชรบัณฑิตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตนครน่านเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้คือรองอธิการบดีทั้งหมด12ท่านนะครับ12ท่าน12วิทยาเขตนะครับนะ ก็ได้รับการแต่งตั้งล่าสุดนะครับให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีการศึกษา2569ถึง2573นะครับวาระการดำรงตำแหน่งนะครับแล้วก็มีนะครับแต่งตั้งรองอธิการบดีในส่วนกลางนะครับเมื่อกี้เป็นส่วนของวิทยาเขตนะต่อไปมีเป็นการแต่งตั้งรองอธิการบดีในส่วนกลางนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับที่ตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับก็แต่งตั้งพระราชวัชรธรรมวาทีนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารนะครับพระปัญญาวัชรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดร.เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานะครับพระราชสุทธิวัชรสุธีนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและก็นวัตกรรมนะฮะพระราชญาณวัชรเวทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพระศรีวัชรศาสตร์บัณฑิตนะดร.นะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และก็เผยแผ่นะครับพระสิทธิวัชรบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศนะครับและก็รองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุยพรมนะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปนะครับบางท่านก็เป็นรองอธิการบดีอีกสมัยนะครับบางท่านก็ก้าวขึ้นมานะครับได้เลื่อนขึ้นมานะครับนะแล้วก็ขอมุทิตาสักการะกับแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับนะที่ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นรองอธิการบดีนะครับทั้งในส่วนของวิทยาเขตแล้วก็ในส่วนกลางทุกท่านนะครับนะก็นำบอกประกาศท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะอันนี้คือหน้าตาทีมงานนะผู้บริหารนะครับของระดับรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับสำหรับองค์อธิการบดีก็เป็นรูปเก่านะครับนะองค์อธิการบดีก็เป็นรูปเก่านะครับนะครับอันนี้ก็ข่าวคราวนะฮะนำมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังนะครับประจำวันอังคารที่4นะครับในวันนี้นะก็เดี๋ยวก็ยังเลื่อนดูมีข่าวที่ตกหล่นอะไรบ้างนะครับก็ไม่น่าจะมีนะครับนะครับแล้วก็ไวนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์เดินทางไปส่วนกลางอีกแล้วท่านผู้ฟังครับหลายท่านนะครับก็มีหลายงานนะครับที่ต้องเดินทางเข้าไปส่วนกลางที่มจรวังน้อยนะเดี๋ยวก็จะนำบอกมากล่าวท่านผู้ฟังรับทราบกันในโอกาสหน้าเนาะนะครับวันนี้ก็รวมดูเวลาแล้วก็หมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังนะครับนะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
1: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป
2: ็
1: น
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
5: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันจากแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
4: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
6: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
4: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
7: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรชั่วคราวโด บนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

0: รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ Cแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้า ถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม

0: ่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: การล่อลวงบังคับขู่เข็นกักขังผู้หญิงหรือเด็กเพื่อการค้าประเวณีใช้แรงงานเยี่ยงทาสหรือเป็นขอทานล้วนแต่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮารานว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮารานพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮารานครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกฎิกาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี2569/2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประนามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
8: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
9: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการ
10: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
11: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน

0: ับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้มาพบกับผมพงษ์อนันต์สืบสิงห์ผู้ใหญ่บ้านกุ๊กเพชรหมู่ที่12ตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองบุรีรัมย์เหมือนเคยนะครับทุกวันอังคารเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.บุรีรัมย์นะครับ 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้มีแขกรับเชิญครับเป็นคนสวยจากบ้านด่านนะครับน้องวีนาชวัฒน์ลำสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมคุณวีนาชวัฒน์ลำนี่ก็คุกคีในวงการของสปสช.นะครับเคยร่วมงานกันมาหลายปีเนาะ
1: ค่ะหลายปีแล้วค่ะ7-8 ปีแล้ว
0: ก็เคยมาดำเนินรายการเรื่องของสปสช.นะครับเรื่องรู้ทันสิทธิสปสช.แล้วก็พอดีห่างหายไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อยากให้น้องมาร่วมรายการนะครับเดี๋ยววันโอกาสหน้าจะให้มาช่วยจัดนะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ตอนนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: ตอนนี้คือแต่ก่อนเนาะก็ได้อยู่ในฝ่ายปกครองเหมือนกันล่ะค่ะเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ไปเป็นเลขาท่านนายกนะคะเทศบาลตำบลบ้านด่านนะคะพอดีสมัยนี้สอบตกเนาะก็เลยแบบตอนนี้ตำแหน่งที่อยู่ยั่งยืนตอนนี้คือมีตำแหน่งเดียวค่ะประธานอสม.ตำบลบ้านด่านนะคะ
0: เห็นว่าไปประกวดอสม.ดีเด่นระดับ
1: ค่ะ
0: ระดับไหนบ้าง
1: ก็ระดับโซนนะคะเมื่อวันที่31เนาะก็คือของเราครั้งแรกนะคะในสาขานี้ก็ไม่ได้ต่อไปต่อนะคะก็คือจบอยู่ที่อันดับ2นะคะ
0: อ
1: ันดับ1เป็นลำไปมาศนะคะวันนี้ค่ะก็เขาจะเน้นนวัตกรรมพอดีบ้านด่านไม่นวัตกรรมไม่ชัดเจนก็เลยไม่ได้ไปต่อนะคะ
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะปีหน้า
0: ปีหน้าปีหน้าเอาใหม่สู้ใหม่ครับเพราะอสม.เราก็อยู่กับเราตลอดไปอยู่กับประชาชนอยู่กับพี่น้องคอยดูแลคำขวัญอสม.ว่าไงนะ
1: คำขวัญอสม.เหรอคะแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบรรบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ
0: ครับผมก็จะทำงานควบคู่กันนะครับกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะจะคู่กันผู้ใหญ่บ้านดูแลสุขบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนแต่อสม.ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรบูรณาการร่วมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: คอยเกื้อหนุนให้กับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำงานไปควบคู่กันไปเดี๋ยวขออนุญาตทักทายท่านผู้ฟังทาง Facebook ไลฟ์นิดนึงนะครับท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์กำลังงามเห็นว่าไปทางเสริงสางเดินทางปลอดภัยนะครับท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์พี่บรรเทาสำราญใจขอเพลงพบเธอที่จันทบุรีนะครับวันนี้มาพร้อมกับช่างตรินฤทธิชัยโคตรประโคนนะครับฝากช่างตรินขึ้นเพลงไว้ให้พี่บรรเทาเด้อนะครับสำหรับเพลงพบเธอที่จันทบุรีสวัสดีครับพี่ตำรวจอุตปาจากพินเล็กไฟเห็นบอกฝนตกลินมาตกที่แถวอำเภอเมืองบ้างเด้ออำเภอเมืองไม่มีฝนเลยพี่ตำรวจเห็นว่าคูเมืองตกทุกวันเลยนะครับฝั่งทางวิทยุนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับพี่ลำดวนก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับคุณมงคลด่วนทับรำนะครับทางท่านสทมงคลวันศุกร์เนี่ยที่7เนี่ยก็จะออกบริการประชาชนในเรื่องของการตัดผมฟรีที่วัดโรงเรียนตัดน้องพวงนะครับก็จะเป็นกิจกรรมร่วมกันกับชมรมนักเรียนตัดผมของเทศบาลเมืองชุมเหตุผมก็จะออกไปร่วมบริการด้วยฟรีนะครับให้กับเด็กนักเรียนใครอยากจะให้บริการในพื้นที่ชุมเหตุก็บอกเด้อจะพากันออกไปบริการตัดผมฟรีครับส่วนมากเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเขาบอกว่าไม่ค่อยมีความรู้นะครับก็แต่ว่าทุกวันเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีความรู้บางท่านเนี่ยจบปริญญาตรีบางท่านเป็นทนายความนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นทนายความก็มีเป็นเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็มีท่านผู้ใหญ่สุทธิศักดิ์ใจดีท่านสอบปลัดท่านอายุ50ปีสอบปลัดอำเภอได้นะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับกับการต่อสู้ของท่านสุทธิศักดิ์ใจดีผู้ใหญ่บ้านวัย50ปีจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่านหนังสือจนสอบติดปลัดอำเภอในที่สุดแก้ว่าสอบมาหลายครั้งพยายามสู้เต็มที่นะครับกรมการปกครองขอแสดงความยินดีเดี๋ยวเราไปดูคลิปของท่านผู้ใหญ่สุทธิศักดิ์ใจดีที่สอบปลัดอำเภอได้ในวัย50ปีท่านมีความเห็นยังไงนะครับเชิญครับ
2: อายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับขอให้ทุกๆคนสู้ต่อไปนะครับสวัสดีครับผมนายสุทธิศักดิ์ใจดีนะครับเมื่อก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นผู้สอบแข่งขันเข้าเป็นปลัดอำเภอนะครับเป็นครั้งที่4ครับด้วยการไม่ย่อท้อนะครับด้วยการอยากจะ เป็นนักปกครองดูแลประชาชนบำบัดผู้บำรุงสุขการเตรียมตัวของผมในครั้งนี้นะครับพยายามหาจุดด้อยของครั้งที่สอบที่ผ่านมาที่ไม่สอบไม่ติดนะครับเราจะต้องเตรียมตัวให้เร็วกว่าผู้อื่นนะครับแล้วก็ผมก็พยายามที่อ่านหนังสือสะสมมาเรื่อยๆทำให้ผมมีโอกาสได้มาถึงวันนี้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับพลาดแล้วสู้ใหม่ครับเมื่อเราเห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วเราจะสามารถอุดช่องว่างตรงนั้นได้นะครับแล้วก็จะมาถึง

0: ธอครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับสามารถสอบปลัดได้คุณวินาก็สอบได้นะถ้าหากว่าจบสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยสามารถสอบภาคปลัดอำเภอได้ที่ผ่านมาก็สอบติดหลายท่านก็ขออนุญาตทักทายท่านผู้ใหญ่หน่องธรรมลิขิตนะครับจากแกรงระยองนะครับเครือข่ายวิทยุกรมการปกครองช่อง25นะครับของเราเนี่ยวิทยุออนไลน์ดังไกลไปทั่วโลกเลยนะนะครับออนไลน์ทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสามารถรับฟังได้ทั่วประเทศก็ท่านผู้ใหญ่อนัทจากแกรงระยองท่านผู้ใหญ่วิชัยจากลพบุรีก็เป็นเครือข่ายของเราท่านก็รับฟังอยู่นะครับขอบคุณมากที่รับฟังนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่วรรณาเค้าสีนี่ก็อยู่พระพราชัยนะครับทักทายเข้ามาขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์ที่แล้วผมเล่าในเรื่องของกำนันองอาจนะครับกำนันองอาจคำสารำเนี่ยท่านเป็นกำนันตำบลลำนางรองแล้วก็ไปช่วยลูกบ้านที่หลงป่าหายไป7วันนะวินาหายไป7วันแล้วกลับมาได
1: ้กลับมาได
0: ้รอดปาฏิหาริย์ไม่น่าเชื่อนะครับว่าชีวิตคนเรานะบางคนหลงป่าไปขนาด7วันอยู่ยังไงกินยังไงก็พอดีโทรท่านโทรเข้ามาเล่าในรายการแล้วมันไม่ชัดเจนพอดีก็เลยรบกวนให้ท่านอัดคลิปมาเพื่อจะสัมภาษณ์ท่านหลวงพี่ปานนะครับท่านไปยังไงอยู่ไงเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังนะครับกับท่านกำนันอำนาจเชิญฟังครับ
2: ครับก็การนมัสการพระคุณเจ้านะครับท่านพระอาจารย์กิตเมศนะครับกุศลานุนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับในวันนี้ที่ท่านได้อุปสมบทนะครับหลังจากที่หลวงป่านะครับอยากถามท่านว่านะครับตั้งแต่หลงป่าไปเนี่ยนะครับท่านคิดยังไงวันที่หลงป่าไปคิดว่าจะมีวันนี้ไหม
3: คิดว่าไม่มีวันนี้นะครับตั้งแต่สองวันแรกหมดแรงนะครับหมดแรงไปไหนไม่ได้นะครับแบบแล้วก็ร้องไห้จนแล้วก็ยกมือไหว้นะจนปัญญาจะคิดว่าจะไม่ได้ออกมาตรงจุดนี้แล้วว่ายกมือไหว้ว่าขอออกไปบวชให้พ่อให้แม่ก่อนอย่างนี้ครับว่าแล้วก็จะเลี้ยงหัวหมูสองหัวครับแล้วก็นอนสลบไปอีกแล้วก็ตื่นขึ้นมาเช้าอีกทีก็คิดนึกขึ้นได้ว่าไอ้แค่น้ำครับมีแค่น้ำก็ตัดแค่น้ำแล้วกินแล้วก็นะครับ
2: เดี๋ยวช่วงหลงป่าอยู่ช่วงหลงป่านี่มีสัตว์ป่ามีอะไรบ้างที่เจอหรือเจออะไรบ้างครับที่สัตว์ป่าที
3: ่เจอประจำก็คือช้างป่าครับเจอทุกวันเลยเจอช้างป่าแล้วก็เจอไก่เจอกระรอกบ้างเจอแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปทุกเช้าจนไปเจอได้ยินเสียงเพลงครับได้ยินเสียงเพลงก็ตามเสียงเพลงออกไปครับเพลงจะมาตามลมเพลงในหมู่บ้านใน
2: โอ้ในเขตสื่อสารเนาะ
3: ใช่ครับผมเป็นเพลงในหมู่บ้านในนี้กับเสียงรถตุก
2: ๆคือในระยะเวลาที่เราหลงเนี่ยก็คือได้กินอะไรกินกินน้ำอย่างเดียวไหมหรือกินพวกพืชอื่นอะไรอื่น
3: จะไปได้กิน2วันสุดท้ายครับเป็นลูกกระบก
2: มาลูกจะบก
3: ใช่ครับลูกบก
2: ลูกจะบกสุกเนาะ
3: ใช่ครับแล้วก็เก็บกินกระรอกโยนลงมาให้ก็เก็บกินเก็บกินพอมีแรงนิดนึงก็ตักชาน้ำกินแล้วก็เดินต่อครับจนถึงวันสุดท้ายก็ได้น้ำอยู่ที่ปุ่งจะมีปุ่งช้างจบกิน
2: มีร่องรอยช้างกินอยู่เนาะ
3: ใช่ครับ
2: ปุ่งช้างจบกิน
3: เป็นน้ำขังได้กินน้ำเดินต่อมาตามเสียงเพลงเรื่อยขึ้นเขาครับขึ้นเขาก็เดินหาทางลง3รอบอยู่บนเขา
2: วนไปวนมาอยู่นั่นแหละครับ
3: เดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละครับ3รอบแล้วก็เดินลงมาเจอครอบครัวชาวบ้านเขาเจ้าครอบครัวครับไปขอความช่วยเหลือจากเขาก็ตักข้าวให้กินตักข้าวให้กินถ้วยหนึ่งครับแล้วก็มีสองผัวเมียเขามาหาปลาไหลพอดีก็ได้ออกไปที่หมู่บ้านก็โทรหาน้าก่อนโทรหาน้าจำเบอร์น้าได้
2: ครับ โทรติดโทรศัพท์ไปด้วยไหม
3: ติดไปด้วยครับ
2: ใช้ไม่ได้
3: ใช้ไม่ได้ครับแล้วก็โทรหาน้าก็ประสานหาแม่ก็มารับครอบครัวก็มารับกลับไปครับแล้วก็ได้ออกมาทำตามที่เคยลั่นวาจาไว้ครับ
2: ครับก็วันนี้ท่านก็ได้ทราบได้ยินได้ฟังนะครับเนาะว่าที่หลวงป่าไปเป็นอะไรแล้วก็มีการบนบานสารกล่าวว่าอะไรบ้างนะเพื่อความปลอดภัยความมีรอดตัวของพระด้วยนะครับบางทีก็เป็นอะไรที่มันเหนือความบรรยายนะเป็นการเป็นเรื่องของการปฏิหาริย์ก็แล้วกันเนาะนะครับการที่รอดพ้นมาจากเรื่องของสัตว์ป่าเรื่องของสิ่งสารสัตว์ในป่าได้แล้วก็ปลอดภัยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ท่านก็ได้ทำตามที่ท่านบนบานสารกล่าวไว้คือการอุปสมบทนะครับในการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับแล้วก็บวชแก้บนด้วยนะครับเนื้อสิ่งเงินใดก็คือในช่วงเข้าพรรษาด้วยนะครับ3เดือนเต็มๆนะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับพระอาจารย์ด้วยนะครับท่านพระพิตรเมธนะครับผู้ชำนาญด้วยนะครับที่ท่านได้มีอานิสงส์ในการบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับก็เนื้อสิ่งเงินใดก็คือบุญคุณนะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุอีกครั้งขอบคุณครับ
0: ครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นะของหลวงพี่ที่ตอนท่านไปหาของป่าเนี่ยท่านเป็นโยมนะครับไปหาของป่ากับเพื่อนปฏิพัฒน์หลงกันกับเพื่อนแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้ก็7วันนี้วินา
1: ค่ะ
0: 7วันที่หลงป่าไปอยู่ในป่า
1: อันนี้พัดหลงอยู่ที่ป่าไหน
0: อยู่ที่ป่าที่นูนินแดงเขาเรียกว่าพื้นที่ป่าทับลานพื้นที่ป่าเท่านั้นมีพื้นที่ใหญ่นะตรงนั้นน่ะก็จะมีช้างออกมาบ่อยโดยเฉพาะทีมบ้านกรวดปะคำละหารทรายเนี่ยเขาจะมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มผลักดันช้างจะออกมาทำลายกินมันกินอ้อยกินกล้วยในบ้านในชาวบ้านทุกวันเลยก็เลยมีกลุ่มผลักดันช้างทำให้เกิดความเสียหายมีเราจะได้ยินข่าวช้างเหยียบคนเสียชีวิตทับบ่อยก็เลยต้องมีกลุ่มผลักดันช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดในหมู่บ้านน
1: ะ
0: ช้างยังออกมาแต่ทีเนี้ยลงไปในป่าคิดดูเพื่ออาจจะมีเสือด้วยไปก็ซ้ำไปนะครับถือว่าโชคดีมากที่รอดออกมาได
1: ้ท่านโชคดีมาก
0: ใช่ครับถือว่าเป็นบุญกุศลท่านก็เลยว่าตั้งจิตอธิษฐานอาทิตย์ที่แล้วท่านกำลังก็บอกว่าท่านก็อธิษฐานจิตเหมือนกันว่าไปเจอเต่าแล้วก็ท่านบอกว่าท่านเจอเต่าแล้วจับเต่าไปปล่อยว่าก่อนจะปล่อยท่านก็บอกว่าขออธิษฐานว่าเราผมเจอท่านแล้วปล่อยท่านไปท่านช่วยปล่อยคนของเรากลับมาคืนด้วยอธิษฐานจิตนะก็เขาไม่น่าเชื่อพอหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเฮนะได้ยินเสียงเฮของชาวบ้านชาวบ้านก็ดีใจแล้วก็พากันไปรับตัวกลับมาก็เป็นเรื่องปาฏิหาริย์เนาะ
1: เป็นความเชื่อค่ะ
0: ครับครับตอนนี้เราก็มีข่าวสารในเรื่องของจังหวัดบุรีรัมย์มาบอกมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังสำหรับท่านพ่อแม่พี่น้องจากทางบ้านนะครับอยากโทรเข้ามารายการก็0926633523นะครับมาแสดงความคิดเห็นกันได้เนาะครับผมก็เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อำเภอประโคนชัยยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: บุร
1: ี
0: รัมย์จัดใหญ่มากเลยนะครับในการแห่เทียนพรรษาก็จะมีแห่เทียนหลายอำเภอหลายคุ้มวัดนะได้แก่วัดโคนวัดกลางประโคนชัยวัดจำปาวัดแจ้งวัดโพวัดชัยมงคลส่วนใหญ่ก็จะมีการแกะสลักต้นเทียนเป็นตัวละครในวรรณคดีในพุทธประวัติที่มีลวดลายผสมผสานสร้างสรรค์อย่างวิจิตรการตาโดยฝีมือช่างเทียนแล้วก็จะมีกลุ่มขบวนแห่ที่สวยงามมากมีเขาเรียกว่ามีประกวดมิสบุรีรัมย์ผู้ลุงชายหล่อๆทั้งนั้นไปร่วมประกวด
1: ม
0: ิ
1: สเตอร
0: ์
1: บ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: ร
0: ั
1: มย์
0: มิสเตอร์บุรีรัมย์นะครับโอ้มีแต่คนหล่อๆเลยนะครับแล้วก็มีขบวนของโรงเรียนประโคนชัยที่เขาได้รางวัล
1: รางว
0: ั
1: ล
0: ล่าสุดเขาได้รับรางวัลอะไรนาเรศวรนะก็เป็นที่ชื่นชมแล้วก็คนไปชมเยอะมากเลยนะครับบอกว่าแน่นแล้วก็ของเทียนของวัดจำปานะครับที่เป็นเทียนทำแบบมาใหม่เลยถึงแม้จะมีเรื่องเล่าเยอะพอสมควรในเรื่องของรถเอียงหน่อยแต่ว่าก็ยังส่งสภาพกลับมาได้เพราะมันเป็นถนนหักศอกแล้วรถเลี้ยวไม่ได้นะครับก็เลยมีการเอียงนิดนึงแต่ก็สุดท้ายได้รางวัลที่1ไป
1: ได้ไป
0: ได
1: ้ที่1ด้วย
0: ได้ที่1ด้วยนะครับแล้วก็มีอันดับ2ก็จะเป็นวัดกลางประโคนชัยอันดับ3จะเป็นวัดแจ้งส่วนรางวัลชมเชยวัดโคนวัดชัยมงคลแล้วก็วัดโพนะครับก็คือเป็นประเพณีแห่เทียนที่อำเภอประโคนชัยสวยงามจริงๆนะครับก็หลายๆท่านก็คงได้ไปดูไปชมในบรรยากาศที่อำเภอประโคนชัยส่วนอำเภอนางรองก็ไม่แพ้กันนะอำเภอนางรองเขาก็จัดเหมือนกัน นะครับที่อำเภอนางรองเขาจัดขบวนการขวนแห่เทียนเช่นกันที่เทศบาลเมืองนางรอง
1: เทศบาลเมืองนางรอง
0: ใช่ก็มีขบวนสวยงามโดยเวลา 19:00 นในปัทยาสุวรรณธาในอำเภอนางรองรวมเป็นเกียรติเปิดพิธีแห่เทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษาประจำปี2569โดยในเทพนะไตรเทพนามงามกมลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8เป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาก็ผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองร่วมกับส่วนราชการต่างๆร่วมพิธีแล้วก็จะมีงานอีกนะนางรองนี่เขาจะมีงานวันที่3 4อ้อวันนี้ดิวันที่3ที่4วันนี้ใครๆอยากจะไปเที่ยวชมก็ไปได้นะครับที่อำเภอนางรองเทศกาลกินขาหมูรสดีมะพร้าวเผาหมูสีข้าวเม่ามากมีของดีนางรองประจำปี2569ครบรอบ125ปีอำเภอนางรองตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่4เมื่อวานกับวันนี้เพราะวันนี้ก็ยังทันอยู่ดิกิจกรรมในงานก็ชมการประกวดขาหมูรสดีส้มตำคั่วมีมะพร้าวเผาหมูสีเป็นยังไงเนาะมะพร้าวเผาหมูสีเนี่ย
1: ก็ยังไม่
0: ได้ช่วยใครอยู่นางรองช่วยโทรมาเล่าให้ฟังหน่อยดิว่ามะพร้าวเผาหมูสีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ส้มโอนะครับผู้ช่วยอภิวัตแสงฮิรันนะครับเคยมาร่วมรายการกับเรานะครับท่านอาจจะฟังอยู่ก็ลองโทรมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่ามะพร้าวเผาหมูสีเป็นยังไงอยากรู้จริงๆนะครับแล้วก็ชมการแสดงแสงสีเสียงชุดประวัติศาสตร์เมืองนางรองนี่เขาก็มีการแสดงซุ้มของดีแต่ละตำบลด้วยณบริเวณที่ว่าการอำเภอนางรองบริเวณศาลเจ้าเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนบ้านด่านเขามีไหมแห่เทียนมีไหม
1: บ้านด่านไม่มีค่ะก็เป็นแบบว่าทำบุญเข้าวัดปกติของแต่ละหมู่บ้านนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะไม่มีแบบว่าจัดอลังการเหมือนอย่างประโคนชัยหรือว่านางรองค่ะ
0: ก็เทียนของปักคนชัยเขาก็เอามาที่สนามช้างอารีนาอยู่นะ
1: อ๋อเห็นอยู่ค่ะอยู่ด้านหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ใครอยากจะชมวันที่เอาเทียนมาก็เกิดเรื่องเหมือนกันนะรถเทียนของวัดจำปาเอียงเหมือนเดิม
1: หรอ
0: ต้องใช้รถเครนรถแมคโครมาประคองปรับให้กลับเข้าที่กว่าจะมาถึงสนามช้างอารีนาของเราก็จากกลางวันอ่ะจนค่ำมืดเลยนะเพราะฉะนั้นใครอยากไปดูความสวยงามของรางวัลที่1ของเทียนประโคนชัยไปดูได้ที่สนามช้างอารีนาตอนนี้ยังตั้งโชว์ยังจะแสดงโชว์อยู
1: ่
0: อืมด้านโชว์ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีแล้วคนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์อยากจะไปชมเทียนที่สวยที่สุดในบุรีรัมย์ในปีนี้เนาะก็ถือว่าสวยที่สุดในบุรีรัมย์เพราะว่าจัดที่เดียว
1: เพราะว่าเมื่อวานไปที่ศูนย์ราชการกลับมานะคะเพราะว่าเอ้าเทียนของประโคนชัยนั้นเนี่ยก็เลยพากันจอดดูนะคะสวยงามมากค่ะยังขนาดว่าไม่ได้ลงไปดูใกล้ๆ อยู่บนรถก็ว่ามองไกลๆก็สวย
0: เพราะฉะนั้นอยากสัมผัสที่ความสวยงามลายลวดลายวิจิตรความประณีตของการแกะสลักเป็นยังไงต้องไปจอดรถดูเดินอ้อมให้ดูว่าแต่ละมุมแต่ละลายที่เขาแกะสลักที่เขาออกแบบมานะมันมีความละเอียดละออแบบไหนยังไงนะครับไปเยี่ยมไปชมดูได้นะครับว่าเทียนแต่ละต้นรางวัลที่1ที่2เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงทำไมเขาถึงได้ที่1ทำไมต้นเนี้ยไม่ได้ที่1มันมีความละเอียดแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงต้องไปดูด้วยสัมผัสด้วยตัวเองเพราะหลายท่านบอกว่าทำไมวัดนี้น่าจะได้ที่1ทำไมวัดนี้ไม่ได้ที่1เราต้องไปดูด้วยตนเองนะครับตอนนี้เขาก็เอามาโชว์มาแสดงให้ชมแล้วที่สนามช้างอารีนาด้านหน้านะครับก็ไปชมกันดูนะครับเพราะว่าเป็นเทียนของอำเภอประโคนชัยที่ยิ่งใหญ่จริงๆในปีนี้ซึ่งทางนางรองทางประโคนชัยเขาจัดถือว่าจัดใหญ่จริงๆนะครับอยากให้จัดที่ในตัวจังหวัดเนาะเราจะได้ชมเมื่อหลายปีมาแล้วนะ
1: นาน
0: ม
1: าก
0: แล้วนานมากแล้วที่เราไม่ได้ดูในตัวจังหวัดแต่ก่อนบุรีรัมย์จัดยิ่งใหญ่เหมือนกันนะ
1: ยิ่งใหญ
0: ่ไม่แพ้ที่อื่นเราแต่ก่อนพ่อบอกว่าแห่เทียนบุรีรัมย์เนี่ยเราจะไปดูกันเลยนะครับมีขบวน18
1: ประมาณ20-30ปีที่แล้วเนาะ
0: นั่นแหละก็อยากให้กลับมานะมาอยากให้กลับมาจัดที่บุรีรัมย์หรือว่าเป็นนโยบายว่าจะต้องไปเมืองรองบ้าง
1: ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ไปเมืองรองไปพื้นที่นอกจากตัวจังหวัดก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าของดีในแต่ละอำเภอบ้างให้
1: โชว
0: ์
1: เน
0: า
1: ะ
0: ในแต่ละชุมชนได้แสดงบ้างเพราะว่าถ้าแสดงแต่ในตัวจังหวัดเดียวพื้นที่นอกเมืองไม่ได้มีโอกาสคนนอกเมืองคนห่างไกลอย่างประโคนชัยนี่เขาก็จะมีอะไรบ้านกรวด
1: ละ
0: หารทรายเฉลิมพระเกียรต
1: ิน
0: ะครับเข้ามาร่วมชม นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องที่เดินทางผ่านมาจากทางต่างจังหวัดเนาะเป็นเส้นทางผ่านเนี่ย
1: ประ
0: ควรชัยเป็นเส้นทางผ่านเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจัดตรงนั้นบ้างนะครับคนก็จะได้ชมแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ใน23อำเภอด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเขาจะมีนโยบายนะ23อำเภอนี่มีต้องมีของดีของเด่นในแต่ละอำเภอมีบ้านด่านก็จะมีงานของดีเหมือนกันใช่ไหม
1: ก็จะเป็นงานประจำปีเนาะประจำปีพระแม่โพธิ์ศพนะคะ
0: นั่นแหละ
1: ประมาณนี้ก็จะจัดในช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาถ้ามันจะมีในส่วนของเรียกอะไรนะคะภูมิอากาศเนาะ อะไรประมาณนี
0: ้ค่
1: ะมันอยู่ในช่วงประมาณตรงนั้นเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะก
0: ็
1: จะมีงานพระแม่โพธิ์ศพ
0: ครับ
1: นะคะงานประจำปีของอำเภอบ้านด่านค่ะ
0: ก็จะเป็นงานจับฉลากของกาชาดของบ้านด่านด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับบ้านด่านเขาก็มีอีเวนต์เหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแต่ที่อื่นอย่างสตึกเขาก็มีอีเวนต์ปีละ 3-4 ครั้งนะอย่างผู้ใหญ่สำลีแกเคยมาเล่ามาบอกให้ฟังนะครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงของดีบ้านด่านเดี๋ยวพี่นามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะจัดกิจกรรมยังไงมีการแสดงยังไงอย่างเช่นของดีสตึกเขาก็จะมีการตักบาตรบนหลังช้าง
1: ใช่
0: ที่ยิ่งใหญ่
1: เพิ่งผ่านไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ที่เพิ่งผ่านไปคนเยอะมากเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผู้ใหญ่สำลีแกเล่าให้ฟังคนเยอะมากเลยแล้วก็คนนอกพื้นที่น่ะไปร่วมทำพิธีตักบาตรเอาของเอาอะไรไปตักบาตรบนหลังช้างถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละอำเภออย่างน้องหงเขาก็มีงานหอมแดง
1: ใช่ใช่
0: งานหอมแดงที่ยิ่งใหญ่เช่นกันนะครับชาวน้องหงเขาก็จัดเป็นประเพณีของเขานะเพราะฉะนั้นแต่ละอำเภอเขาจะต้องมีเอาของดีของแต่ละอำเภอ
1: ยี่สิบสามอำเภอเน
0: า
1: ะ
0: ยี่สิบสามอำเภอต้องมีของดี
1: ต้องมีของดี
0: คนละช่วงคนละช่วงสลับกันไปอย่างห้วยราชเขาก็จะมีในเรื่องของงานว่าวเอกลักษณ์ของงานว่าวแล้วก็มียำห้วยราชนะแล้วก็คู่เมืองเขาก็จะเพิ่งมีงานในเรื่องของการประกวดธิดาอ้อยธิดาสวยงามวีนาไม่ประกวดเขาบ้างนะก็เดี๋ยวพอดีท่านผู้ฟังแนะนำเพลงมาเนาะเดี๋ยวให้ฟังเพลงสักนิดหนึ่งสวัสดีครับคุณพงอุ่นคุณปูนคงสืบชาตินะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ใหญ่สำเนียงเฉียดเทสงเป็นไงน้ำท่วมไหมผู้ใหญ่สำเนียงผู้ใหญ่สำเนียงขอเพลงโลโซบัวรักนะครับของสิริพรนะก็แสดงเป็นสองบทเพลงเนาะเพลงแรกพบเจอที่จันทบุรีเพลงที่สองก็จะเป็นเพลงพบโลโซบัวรักของสิริพรนะครับของผู้ใหญ่สำเนียงเฉียดเทสงจากอำเภอคูเมืองตำบลบ้านแพรขอมาครับผมช่วงนี้สองบทเพลงครับเชิญฟังครับ
1: ค่ะ

0: ไปครับสองบทเพลงเพราะๆจากพี่บรรเทาสำราญใจแนะนำมาแล้วก็ทางอาไข่นะที่แนะนำมาเพลงที่สองของ
1: ไม่
0: เป็นไรครับเดี๋ยวแนะนำมาเพิ่มเติมก็มีของผู้ใหญ่หน่องธรรมลิขิตจากแกลงระยองท่านเป็นเครือข่ายวิทยุช่อง25กรมการปกครองท่านขอมาระยองเอาได้นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์นะครับกำลังงามจากนนสุวรรณท่านไปเสียงสางท่านเดินทางท่านก็อุตส่าห์ฟังทาง Facebook ไลฟ์ของเรานะครับแห่งเถาแห่งรอเด็ดครื่องท้ายด้วยผู้ใหญ่ประดิษฐ์เด้อเดี๋ยวสิจัดให้พอดีโทรมาเมื่อสักครู่นะครับพอดีบ่ได้ออนแอร์นะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะช่างตินฤทธิชัยโคตรประโคนนะครับอ๋อผู้ใหญ่สำเนียงแกขอมานะครับของเพลงของสิริพรอำไพพงษ์นะครับเห็นบอกว่าน้ำท่วมนะน้ำท่วมคูเมืองทำไมไม่มาท่วมแถวอำเภอเมืองบ้างเนาะทำไมมันแห้งแล้งแต่ไปเมื่อวานไปนาไปนาข้าวน้ำไม่มีเลยไห
1: มมีน่าจะมีพ่อแรงอยู่เน
0: า
1: ะ
0: สงสัยต้องออกจากบ้านไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าที่อื่นเขาน้ำท่วมกันมดนะครับประคำก็เห็นว่าน้ำท่วมน้องกี่ก็น้ำท่วม
1: ปันด่านก็แรงค่ะ
0: มาการก็แรง
1: ใหญ่พ
0: งเดี๋ยววินาออกจากบ้านสักสองสามวันเลย
1: ประมาณนั้นแหละน่าจะใช่แม่แรงอยู่ที่บ้านมันก็เลยไม่ตก
0: นั่นแหละให้อย่าอยู่บ้านเลยออกไปก็ไปเดินสาย
1: วันไหนไม่อยู่บ้านตกอย่างหนักเลยวันไหนไม่อยู่บ้าน
0: ครับผมก็ทักทายกันไปนะครับสำหรับท่านผู้ฟังทาง Facebook Live ที่แนะนำเพลงขอมานะครับก็เปิดให้แล้ว2ท่านนะส่วนท้ายรายการเดี๋ยวก็จะเปิดให้อีกทีนึงมาดูข่าวสารของอำเภอเมืองบ้างนะครับก็ทางอำเภอเมืองเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการร่วมกิจกรรมจิตอาสานะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10นะครับที่ตำบลกระสังเทศบาลตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ28กรกฎาคม2569ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ปล่อยปลาปลูกหญ้าแฝกโดยมีผบ.มทบ26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนายกเทศมนตรีมีสายเข้ามาครับผมครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมจากไหนเน
2: าะแรงระยองครับ
0: ครับผมท่านผู้ใหญ่อนัทเน
2: า
0: ะ
2: ครับผม
0: ครับเป็นยังไงครับแกระยองฝนตกไหม
2: ไม่ตกเลยครับมา2ตะวันแล้ว
0: เหรอท่านผู้ใหญ่อนัทต้องออกจากบ้านมั้งฝนจะตก
2: ผมก็จะไปไหนได้เนี่ยจะพาทีอื่นเขาแรงไปด้วยไหมเนี่ย
0: ไปแถวที่บ้านผู้ใหญ่สำเนียงเนี่ยน้ำท่วมบ้านแกแล้วเนี่ยแกบอกไปพักบ้านผู้ใหญ่สำเนียงแกงระยองมีอะไรดีบ้างครับท่านอยากแนะนำไหม
2: ก็ตรงนี้ก็น้ำทะเลครับน้ำทะเลกำลังใสกำลังน่าเล่นเลย
0: อ๋อเหรอ
2: ครับ
0: เพราะว่าปลายเดือนที่แล้วเนี่ยทางทีมงานสวทประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ไปทัศนศึกษาเห็นบอกว่าน้ำทะเลมันค่อนข้างขุ่นนะช่วงนั้นที่ฝนตกหนักน่าจะเป็นพายุอะไรโนอึนอะไรเข้ามาน่ะตอนนั้น
2: อันนั้นน่ะที่ผู้ใหญ่บรรณาเขาไปใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่ผู้ใหญ่บรรณากับผู้ใหญ่สมหมายแกไปนั่นแหละน้ำมันค่อนข้างขุ่นแกว่าเงี้ย
2: อันนั้นเขาไปติดบาทนะครับ
0: อืมแต่ที่แกงระยองนี่น้ำจะใสดีใช่ไหม
2: ครับตอนนี้เลยใสน่าเล่นมาก
0: อืมแล้วเวลาเราดำน้ำนี่เราต้องใส่แว่นตาไหมหรือว่ายังไง
2: ถ้าแนะนำนะครับ
0: ครับ
2: แนะนำไม่ต้องใส่อะไรเลยครับแล้วพยายามลืมตาในน้ำทะเลเป็นอันดับแรกครับ มันจะแสบครั้งแรกครั้งเดียว
0: อ๋อเหรอเอาไม่แสบตลอดเหรอ
2: ไม่ครับไม่ครับ
0: เขาบอกน้ำทะเลมันเค็มดิ
2: ถ้าเราหลับตาแบบหลับๆตื่นๆหลับลืมเดี๋ยวมันก็แสบครับแต่ถ้าลืมตาในน้ำทีเดียวเลยมันไม่แสบแล้ว
0: อืมก็เป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยก็ดำได้ตลอดเลยใช่ไหมมองเห็นได้ตลอดเลยใช่ไหมไม่แสบไม่อะไรเลยใช่ไหมไม่กระทบตาหรอใช่ไหม
2: ครับปกติผมก็แบบนี้ครับผมไม่ถนัดแว่น
0: ดำได้นานไหมผู้ใหญ
2: ่ก ็ขึ้นอยู่กับเรากันหายใจอะครับ
0: อ๋อขึ้นอยู่กับการหายใจเราถ้าเรากันหายใจนานแล้วก็อยู่ได้นานมันก็เลยไม่มีอาการคล้ายระคายเคืองเลย
2: ครับใช่ครับเวลาเราดำน้ำทะเลอะเราจะดำได้นานกว่าน้ำจืดประมาณนึงครับประมาณนึงเพราะว่าแรงอัดของน้ำทะเลมันจะน้อยกว่าน้ำจืด
0: ปกติน้ำดำน้ำจืดเนี่ยเรามองไม่ได้เด็กผู้ใหญ่เพราะว่ามันน้ำมันขุ่นน้ำมันมัวมองอะไรไม่เห็นเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่ดำน้ำทะเลเนี่ยจะมองเห็นใช้เจ้าเลย
2: ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราดำลงไปเพื่อจุดประสงค์อะไรครับถ้าเราดำไปดูปะการังนี่ก็ควรจะใส่แว่นนั่นแหละ
0: ถ้าจะไปดูปะการังผู้ใหญ่แนะนำไปดูแถวไหน
2: ป่าหลังแกลงนะครับแนะนำไปดำดูที่เกาะครับจะมีเกาะอยู่ไม่ห่างนะ
0: เกาะอะไร
2: เกาะมันครับเกาะมัน
0: เกาะมันนี่อยู่ห่างแกลงกี่กิโล
2: ประมาณไม่เกิน2ไมล์ทะเลครับ
0: ไมล์ทะเลไมล์ทะเลนี่มันบ้านเราเขาเรียกว่ากี่กิโลมันผมไม่เข้าใจ
2: ไมล์1.6ครับ
0: อ๋อ1ไมล์เท่ากับ 1.6 กิโล
2: ครับ
0: 2ไมล์เท่ากับว่า 3.2 กิโล
2: ประมาณนั้นครับ
0: เอ้าก็ไม่ไกลดิ
2: ครับครับไม่ไกล
0: เอ้าก็มองเห็นเลยใช่ไหม
2: ครับอยู่ฟังมองเห็นครับ
0: เนาะ3กิโลมันก็มองไม่ไกลแล้วเราไปในนั่งเรืออะไรไปเขามีเรือนำเที่ยวไหม
2: มีครับมี
0: เอาถ้านักท่องเที่ยวถ้าจากผมอยากจะไปเกาะมันเนี่ยถ้าผมจะไปเที่ยวเกาะมันเนี่ยผมจะต้องไปลงที่ไหนไปต่ออะไรยังไง
2: มีท่าเรือบริการตลอดแนวครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปลงท่าเรือไหน
0: เขามีจุดนำท่องเที่ยวไปเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช
0: ่อย่างถ้าเราถ้าผมไม่รู้ว่าเกาะอาจจะไปเที่ยวเกาะมันเนี่ยผมจะไปนั่งเรือเนี่ยท่านผู้ใหญ่แนะนำว่าจะไปลงที่ท่าตรงไหนตำบลอะไร
2: ให้ผมแนะนำตรงไปลงที่ท่าเรือกระแสครับ
0: ท่าเรืออะไรนะ
2: กระแส
0: กระแสเนาะ
2: ครับ
0: ค่าบริการเขาแพงไหม
2: ค่าบริการขึ้นอยู่กับกิจกรรมครับ
0: ก็ถ้าไปเป็นกลุ่มจะไปเป็นบุคคลแบบครอบครัวเนี่ยมันต่างกันไหมท่านผู้ใหญ
2: ่ก็ต่างกันครับต่างกันเยอะมากคนขาดบริการก็จะน้อยลง
0: แล้วถ้าอย่างผมไปครอบครัว 3-4 คนเนี่ยผมจะไปนั่งรอเขาไหมหรือยังไง
2: เขาเรือเขาก็จะไม่รอเราเขาก็จะเอาเราไปเกาะแล้วโทษจัด
0: เขาก็จะไปส่งเสร็จแล้วก็กลับเลย
2: ครับเดี๋ยวเขาก็ไปรับ
0: เขาก็จะมีกรุ๊ปไปรับใช่ไหมจะเป็นเที่ยวเก็บย่อยต่างหากแล้วก็เป็นกรุ๊ปต่างหาก
2: มันขึ้นอยู่กับเราตกลงกับเรือครับจะถ้าไปน้อยๆคนก่อนแนะนำเรือทีมเป็นเรือไม่ใช่ใหญ่นักครับ
0: ราคาบริการก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะผู้ใหญ
2: ่ก็อย่างที่บอกครับขึ้นอยู่กับกิจกรรมถ้าเราไปแค่ทำน้ำดูปะการังไปเล่นน้ำที่เกาะ
0: ครับ
2: มันก็ไปใบสูงมากแต่ถ้าเรามีกิจกรรมตกปลาไปร่วมด้วยเนี่ยเขาก็จะบวกเพิ่ม
0: ครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปให้ผู้ใหญ่พานำเที่ยวสักหน่อยเด้อถ้ามีโอกาสได้ไปแถวแกลง
2: ยินดีครับยินดี
0: ครับผมมีที่อื่นอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังอยากไปเที่ยวแกลงระยองเนี่ยไม่มีอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรไหมที่อยากจะแนะนำบ้างผู้ใหญ
2: ่ก็ถ้ามาแกลงก็ต้องทะเลครับยังมันจะมีมันก็ไปก่อยเมีย
0: ก็ไปหาซื้อของทะเลของฝากจากทะเลจากแกลงโดยตรงก็มีตลาดของทะเลไหม
2: มีครับมี
0: เขาเรียกตลาดอะไร
2: เราจะมันอยู่ที่เราจะเลือกสินค้าครับทะเลอาจจะเลือกอาหารทะเลก็แนะนำแถวสะพานปลาเลย
0: สะพานปลา
2: คร
0: ับ
2: ขึ้นจากเรือเราก็ซื้อเลย
0: ขึ้นจากเรือก็ซื้อเลยเขาก็จะขายตรงนั้นเลยสดๆเลย
2: ครับ
0: เพราะว่าผมเคยไปกับ ขบวนดูงานเนาะก็เรียกว่าเราไปดูรางงานเนี่ยเขาจะต้องไปหากล่องโฟมหาอะไรใส่ส่วนมากเขาจะไปตลาดไปตลาดศูนย์รวมของอาหารทะเลบางทีก็ไม่ได้สดเท่าที่ควรเนาะกว่าจะมาถึงมือเรา
2: แนะนำให้เราเตรียมกล่องโฟมไปเองครับแล้วไปซื้อที่สะพานปลาม ันจะได้สดแบบ 100% เลยครับดีใจอ่ะต้องไปกดก่อนปลายังดิ้นไปตัวครับ
0: ครับผมท่านผู้ฟังถ้าอยากจะได้ปลาสดๆให้แนะนำไปที่สะพานปลาโดยใช้กล่องโฟมติดรถไปด้วยแล้วจะได้ปลาที่สดนะครับไม่ต้องไปค้างในตลาดปลาทั่วไปเนาะ
2: ครับอย่างนั้นสดจริง
0: ครับผมขอบคุณท่านผู้ใหญ่อานัทจากแกรงระยองเป็นอย่างสูงนะครับที่โทรมาร่วมรายการของเรานะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณครับครับเป็นเครือข่ายวิทยุกรมการปกครองช่อง25นะครับเรารู้จักกันโดยที่เราใช้วิทยุสื่อสารนี่แหละครับคุยกันไปทุกเช้าๆเราก็จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที
1: ่
0: นะครับมีการเช็คสัญญาณกันทุกๆวันในช่วงเช้ากับช่วงเย็นยังไงก็ฝากทางอำเภอบ้านด่านเช็คสัญญาณด้วยเด
1: ้
0: อวิทยุสื่อสารกรมการปกครองที่รัฐให้มาเนี่ยเราใช้ให้เป็นประโยชน์
1: ไปประสาน
0: นะคร
1: ับ
0: น้องทางน้องไรก็ติดต่อกันได้เหลือเวลาอีก5นาทีนะครับก็ท่านกำนันพีรพลแป้นประโคนนะครับขอเพลงได้ไหมโลโซโบรักนะครับอ๋อสิริพรอำไพพงศ์ครับพีรพลแป้นประโคนก็เปิดไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว2บทเพลงตอนท้ายเนาะระยองเอาได้ของผู้ใหญ่หน่องนะครับแล้วก็แห่งเถาแห่งรอของผู้ใหญ่ประดิษฐ์กำลังงามนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะไม่ได้รับฟังเพลงก็ขอบคุณคุณวีนาชวัลล้ำเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้เป็นแขกรับเชิญนะครับรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านพบกันใหม่ในวันอังคารเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้ผมพงษ์นันท์สืบสิงห์พร้อมกับ
1: ค่ะวีนาชวัลล้ำค่ะ
0: ครับผมพร้อมทั้งช่างดีเจนะครับคุณตินฤทธิ์ชัยโคตรประโคนนะครับต้องอำลาพาจากทุกท่านแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
2: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบคลุมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศได้แก่ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับบริษัท PT Tanusa Travel Indo ความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท PT Tanusa Aviation Mandigree ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของ Maspion Bank เป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซียทางการซึ่งได้รับการอนุมัติและมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569โดยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิษฐาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเซรีฮาจีมาเลกราซักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBC พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้ง2ประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าวันนี้ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
5: ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มมรวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
6: นายณัฐวุฒิแดงดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากกะ าญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
7: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่โป่งเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
8: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมาสวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสามถึงเจ็ดสิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมมีความมีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากป้องกันอันตรายประชาชนและนักคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ผลกระทบการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอำราจันพรี
1: เรือจะเคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
10: สุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
9: อ
10: ปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเรือเจสกีนำที่แห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องและชาวบ้านในพื้นที่จากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: กรณีประชาชนตำบลทองค้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่โดยหมายของตามมาตรา9แห่งพรบเดินเรือในน้ำในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตเชื้อเรือนะครับ
10: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวเขียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งของชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้พลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างชัดเจนจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำฮักท่านสวงพระดวงใจไทยประชาก
0: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยออร์โธเปดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
14: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจัดทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมคิดความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
13: ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธปีดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า1,000คนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนารุมนอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึงร้อยละ95ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
15: นางสาวพลทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกลุ่มการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและปุ๋ยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ95ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไปรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีลดภาระการเดินทางและถือเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมดูแลโรคผิวหนังอื่นๆในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าการเสนอของงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยึดความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการทั่วประเทศ
16: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของประเทศว่าอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยั่งยืนปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแลฐานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวกว่า 2,270,000 คนซึ่งใช้เชื่อมโยงการให้บริการและสิทธิสวัสดิการต่างๆอาทิเบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์เงินกู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยคนพิการและการจ้างงานคนพิการรวมถึงเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสำหรับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอของงบประมาณ 27,680,000 บาทเพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการโดยคณะอนุกรรมการปรับลดงบประมาณลง 52,000 บาทโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากระบบเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี2552อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้อง Data Center วงเงิน 17,990,000 บาทหลังถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณลง1ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเครือข่ายรวมถึงประตูนิรภัยทนไฟวงเงิน 200,000 บาทซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยป้องกันการลุกลามของเพลิงและควันรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงค่าติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของห้อง Data Center ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลคนพิการและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้สิทธิสวัสดิการในอนาคตด้วยยึดหลักความจำเป็นความคุ้มค่าความโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
17: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือณสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่การเรียนรู้ในระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเปิดเผยว่าบ้านหนังสือถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และทรัพยากรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านหนังสือพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปัจจุบันบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนมีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15คนภายในจัดให้มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่านมีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องปรับอากาศมีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
18: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ.2569และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567กล่าวเปิดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านณชั้น6อาคารรัฐสภาโดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นภาคพิเศษมุ่งเน้นการตรวจสอบและนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ต่อสาธารณชนรวมทั้งสื่อสารไปยังกกต.นอกจากนี้ยังมุ่งชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ควรได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกกต.
19: ครั้งนี้พิเศษหน่อยค่ะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากที่จะต้องนำเสนอข้อมูลหลักฐานสู่สาธารณะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อสื่อสารไปยังกกต.เช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางวิปฝ่ายค้านของเรานะคะจัดเป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรง นอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
18: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิษาประทุมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1ปีขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเกลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่าผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทันไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม C แมตช์แรกพิชยาภักดิ์ศรีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6-1และ7-5พิชยาภักดิ์เก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตทินันเผือกคำชนะลาราลาวติจากฮ่องกง2-0เซต6-2และ6-4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะไตรศรีเสนไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนัก

0: ด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31 มกราคม 2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีฑาสูงอายุไทยเป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จะแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
1: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีนะที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพและในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
0: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมและจากต่างประเทศจำนวน15ประเทศมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จ
3: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่1ที่2เนี่ยก็คือญี่ปุ่นจริงไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้อง SC เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมในครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้งสองคนก็ได้เข้ารอบสุดท้ายแต่คนสุดท้ายที่ได้เข้าชิงชนะเลิศนะครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้งสองคนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
2: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไปทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง131 แอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดรวมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรมแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ฟุตบอล

0: ทำคลินิกฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของแอสตันวิลล่าร่วมกับ2สตาร์ดังเจชนาธิปสงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แอสตันวิลล่ายังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิตคาดนาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนคร ครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.54 เมตรและเวลา9:14 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:50ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา3:38ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:45
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022229098 กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development Quality Assurance Engineer Web DeveloperAI Developer, Data Engineer, Security Engineer, IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสองเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub ยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบ.บังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDCเพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคม1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊กรถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณมนาชัยจิตที่วงเช่นเคยค่ะ
1: พบกันวันที่2ของสัปดาห์นะครับวันนี้วันอังคารก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้อัปเดตข่าวสารและก็เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองนะครับเกือบ1ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันนะครับกับเรา2คนแล้วก็ทีมงานที่วันนี้มาครบกันเลยนะครับคุณสวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงวันนี้คุณกนกนวลภัทรมังคลานนท์ประสานงานและทีมนิวมีเดียก็ดูแลเรื่องของ Facebook Live ซ
0: ึ่
1: งตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับฉากหลังที่ท่านเห็นก็จะเป็นหาดขนอมมองอยู่ไกลๆแบบ Bird Eye View ก
0: ็
1: จะเห็นว่านี่คือหาดที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมาของนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่โดดเด่นด้านท้องทะเลนะครับแล้วก็ภูเขาป่าไม้สวยเขียวขจีทีเดียวนะครับหาดขนอมนี่ก็เป็นหาดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เข้าถึงง่ายไปท่องเที่ยวกันได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าใครไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: พี่จะบอกว่าวันอังคารสีชมพูให้ไปนครศรีธรรมราชก็ให้ไปดูโรมาสีชมพู
1: นี่ไงโอ้โหมีเขาเด่นด้านโรมาสีชมพูใช่ไหมม
0: ัน
1: เป็นยังไงสีชมพูเลยไหมคะพี่พัด
0: สวยค่ะสีชมพู
1: โรมาสีชมพูสวยทีเดียวแล้วสีชมพูนี่เป็นสีโปรดของสุภาพสตรีคนไทยหลายคนเลย
0: หาดขนอมมีโรมาสีชมพูด้วยนะคะ
1: ครับก็ไปที่นี
0: ่อุดมสมบูรณ์
1: สะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หาดทรายจริงๆแล้วก็ขาวสะอาดนะน้ำทะเลใสเล่นน้ำทะเลนี
0: ่
1: เป็นสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไปหาดขนอมก็อย่างที่พี่พัฒน์บอกนะโรมาสีชมพูนี่จะมาหาอาหารแล้วก็ไปสอดส่องดูได้นะครับที่ชวนไปนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยมีงานนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของนครศรีธรรมราชเขางานด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรวมถึงนิทรรศการพระเครื่องและวัตถุมงคลเมืองนครตลอดจนสตรีทอาร์ตและเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตจากศิลปินในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นเยาวชนก็นักท่องเที่ยวเนี่ยไปงานนี้จะได้เห็นเสน่ห์หรือว่าเมืองคอนของเราหรือว่านครศรีธรรมราชนั้นมีของดีที่เป็นในเชิงภูมิปัญญาวัฒนธรรมและศิลปะรวมถึงประวัติศาสตร์อย่างไรนะครับก
0: ็
1: จะได้เข้าถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราต้องช่วยกันโปรโมทหน่อยเพราะว่านี่คือวาระแห่งชาติเลยที
0: ่
1: เราจะส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดได้แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น
0: ทำไมพูดถึงไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพิ่งล่าสุดเลยนะคะมรดกโลกของเราวันที่25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมายูเนสโกได้ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมงานนี้ถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองของจังหวัดเลยทีเดียว
1: เหมือนร่วมกันฉลองด้วยความภาคภูมิใจว่าเนี่ยเมืองนี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นการจุดประกายด้วยนะ
0: เ
1: ป็นตัวได้ว่าเมืองอื่นของไทยก็อาจจะเจริญรอยตามได้นะครับ
0: ถึงได้ใช้ชื่องานว่านครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมน
1: ั่
0: นเองนะคะไปเที่ยวกันได้นะคะนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้มีมติคณะรัฐมนตรีที่จะแถลงไหมครับพี่พัด
0: วันนี้ไม่มีนะคะมาการประชุมคณะรัฐมนตรียังเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าท่านนายรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปอินโดนีเซียท่านไปวันที่3ถึง4สิงหาคมในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กระชับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของการไปปรึกษาหารือเรื่องหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะในการเดินทางอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกของนายรัฐมนตรีของไทยค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่การสานสัมพันธไมตรีนี้นะคะประเทศอินโดนีเซียนั้นถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยที่สำคัญค่ะเป็นการเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอุตสาหกรรมฮารานซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกนะคะแล้วก็มีการเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ด้านความมั่นคงก็ยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกระบวนการหลอกลวงออนไลน์ การค้ามนุษย์แล้วก็การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทำงานร่วมกันแล้วก็หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวการลงนามความบันทึกความตกลงความเข้าใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินที่จะเปิดเส้นทางการบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีเพื่อความสะดวกในการเดินทางแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็ย้ำว่าการหารือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อมั่นว่าความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยอินโดนีเซียจะสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวค่ะผู้นำของทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับนั่นก็คือแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายรัฐมนตรีในช่วง2วันนี้ค่ะ
1: และงานนี้นะครับก็ชักชวนทีมเศรษฐกิจนะแล้วก็นักธุรกิจจำนวนมากเลยโดย Indonesia Thailand Business Forum ก็เป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้การเยือนครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการทำมาหากินน่ะก็คือต้องบอกว่าชวนคนอินโดนีเซียเนี่ยมาค้ามาขายกับคนไทยซึ่งหากจะรวมกันแล้วเนี่ยประชากรจำนวน350ล้านนะถ้ารวมเป็น2ประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียน2อันดับแรกเนี่ยก็จะทำให้ตลาดนั้นขยายใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างหุ้นส่วนที่จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายอย่างเราเนี่ยท่ามกลางสมัยนี้เนี่ยที่มีวิกฤตสงครามการค้าการค้าขายกันไม่ค่อยสะดวกราบรื่นเท่าไหร
0: ่
1: หากเราเปิดตลาดกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มทางออกนะครับทำให้เราเนี่ยมีช่องทางในการระบายสินค้าเข้าถึงตลาดต่างๆที่มีศักยภาพได้ง่ายทั้งสองฝ่ายก็จะได้ประโยชน์นะงานนี้เดี๋ยวคงได้ดูในรายละเอียดว่านักธุรกิจไทยภาคส่วนอะไรอาชีพไหนที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย
0: อืมใช่ค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงของที่จะมีการพูดคุยกันเรื่องของประกันสังคมนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ประกันตนทั้งหลายควรจะรับรู้รับทราบกันนะคะในช่วงนี้เราไปพูดคุยกันในช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: ค่ะคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราจะไปพูดถึงกรณีของผู้ประสบการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะจะมีเรื่องราวของกฎหมายความรับผิดชอบดูแลเนื่องจากการทำงานยังไงบ้างนะคะเราไปพูดคุยกับนางสาวคุณาไทยอ่อนน้อมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสด
1: ี
0: ค่ะ
1: ครับผมวันนี้ก็คุยกันเรื่องของกรณีการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะคุยถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเงื่อนไขแบบใดหรือว่าสภาพแบบไหนที่หมายถึงการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานครับ
3: จริงๆแล้วหลักๆในวันนี้ก็อยากจะเป็นการอธิบายในเรื่องของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องแจ้งว่าการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานก็จะเป็นในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนะคะที่จะเป็นกองทุนที่นายจ้างเขาจะจ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายก็หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก็คือมาดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนั่นเองค่ะแต่ว่าทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการประสบอันตรายเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานหรือไม่เนื่องจากการทำงานอันนี้ค่ะมันก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็ถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะก็เริ่มจากการที่ลูกจ้างทำงานในช่วงเวลาการทำงานหรือเปล่าหรือทำงานในสถานที่ทำงานหรือไม่หรือการปฏิบัติงานหรือการทำกิจธุระต่างๆของลูกจ้างเนี่ยค่ะเป็นการทำตามคำสั่งของลูกจ้างหรือเป็นการทำเพื่อป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกจ้างหรือเปล่าก็จะกลายเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆที่พอจะทำให้เราสามารถแยกการประสบอันตรายที่เกิดจากการทำงานแล้วก็ไม่เกิดจากการทำงานได้
0: อืมค่ะ ทีนี้ตัวพระราชบัญญัติเงินทดแทนนะคะได้มีการกำหนดเรื่องของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานไว้อย่างไรบ้างแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรให้ผู้ประกันตนได้รับทราบบ้างคะ
3: กฎหมายนะคะก็คือตัวพระราชบัญญัติเงินทดแทนเนี่ยจะมียามของการประสบอันตรายอยู่ค่ะซึ่งการประสบอันตรายนี่ก็คือการที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือว่าจิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้กับนายจ้างหรือตามคำสั่งของจ้างค่ะก็คือตามหลักเกณฑ์การแยกตามประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานแล้วก็ไม่เนื่องจากการทำงานที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเช่นกันกับการเจ็บป่วยแล้วก็การสูญหายค่ะหลักๆว่ามันจะมาจากการทำงานหรือเปล่าก็จะมีถ้าจะพูดกันให้เห็นภาพอาจจะต้องเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมา
0: จ
3: ะให้มองเห็นภาพกว้างๆนะคะที่อะไรที่จะเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานบ้างแล้วก็อาจจะมองที่ว่าอุบัติเหตุเนี้ยมันเกิดจากการทำงานโดยตรงหรือเปล่าเช่นลูกจ้างเนี่ยที่เป็นลูกจ้างในสถานทำแอร์ในพื้นที่ก่อสร้างนะคะเดินไปถูกตะปูตำแบบนี้ก็คืออยู่ในเวลาการทำงานใช่ไหมคะซึ่งกำลังทำงานอยู่ประสบเหตุเนื่องจากอุปกรณ์ใดๆต่างๆในการทำงานก็ตามตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานค่ะ
0: ก็คือดูจากในเวลาทำงานด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะล่วงเวลานอกเวลาทำงานเนี่ยก็จะต้องดูว่าทำเพื่อการทำงานจริงๆหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ถ้ารู้ตัวอย่างอันนี้ที่จะเป็นในเวลาทำงานใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงนอกเวลาทำงานอย่างเช่นบางคนที่ทำโอทีนะคะก็คือทำเพื่อผลประโยชน์ของจ้างเนาะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ทำงานล่วงเวลาหรือทำโอทีเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมาถูกนับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเช่นกัน
0: แล้วสถานที่ล่ะคะ
3: เรื่องสถานที่ก็เหมือนกันค่ะคือเราคุ้มครองไม่ว่าจะในสถานที่ทำงานหรือนอกสถานที่ทำงานถ้าเกิดว่าลูกจ้างทำไปเพื่อผลประโยชน์ของนายจ้างหรือนายจ้างสั่งให้ไปทำเนี่ยค่ะก็จะถูกนับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
0: ก็คือว่าถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะในหรือนอกสถานที่นะคะแล้วก็แม้ว่าจะในเวลาหรือนอกเวลานะคะก็คือว่าถ้ามันเพื่อการทำงานจริงๆก็จะสามารถชี้ได้ว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะ
3: อย่างถ้าเกิดว่าบางทีมันจะมีกรณีของการที่เป็นลูกจ้างที่ทำงานประจำปกติก็ทำงานอยู่ในออฟฟิศ
0: ค่ะ
3: คือนายจ้างบอกว่าโอเคเฮ้ขอสั่งให้ไปทำไปสัมมนาที่จังหวัดนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่นายจ้างออกคำสั่งใช่ไหมคะลูกจ้างออกเดินทางจากบ้านต่อให้เห็นว่าเกิดอุบัติเหตุอะค่ะยังไม่ถึงงานสัมมนาเลยอันนี้เราก็คุ้มครองแล้วนะคะเพราะถือว่าเริ่มทำงานให้กับนายจ้างเลย
0: ค่ะอันนี้อยู่ที่ว่าสถานการณ์ของผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็ถ้าเป็นกรณีของลักษณะพื้นที่ของการทำงานใช่ไหมคะหมายถึงว่าสถานประกอบการเนี่ยถ้าเกิดอย่างเช่นในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเป็นมีการทำงานในโรงงานเกิดโรคหรือว่าประสบเหตุอะไรอาจจะสารเคมีก็ดีหรืออะไรก็ดีอันเนี้ยก็นับเหมือนกันนะคะว่าเป็นการประสบอันตรายเป็นการเจ็บปวดเนื่องจากการทำเช่นคุณทำงานอยู่ในโรงงานที่ผลิตสารเคมีเยอะๆทำมาเป็นระยะเวลานานประมาณแล้วก็เกิดเป็นโรคเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรก็ตามเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไปตรวจแล้วก็มีการพบว่าคุณมีสารเคมีตรงเนี้ยสะสมเป็นเวลานานสามารถสืบได้ว่ามันมาจากการทำงานที่สถานที่โรงงานนี้เองนะคะก็จะสามารถนับได้ว่าเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
0: ค่ะและในกรณีที่แบบนอกเหนือหน้าที่ของลูกจ้างที่จะไปทำงานนะเวลานั้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำเพื่อประโยชน์กับนายจ้างหรือไม่ก็ตามแต่ว่าไม่ได้ใช่ตรงหน้าที่โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะจะดูยังไงคะมีกรณีตัวอย่างไหมคะ
3: ถ้าเป็นถ้า ยกตัวอย่างง่ายนะคะอย่างเช่นคือมีพนักงานขับรถใช่ไหมคะหน้าที่ของพนักงานขับรถก็จะต้องขับรถถูกไหมคะแต่ทีนี้พนักงานขับรถก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เขาไปช่วยขนของให้กับพนักงานขนของนะคะก็คือเขาไม่ได้ทำตามจ็อบที่เขาได้รับจากนายจ้างโดยตรงแต่ว่าเขาก็ไปช่วยแล้วก็มันก็เป็นผลประโยชน์ให้กับนายจ้างแบบนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างเขาประสบอันตรายก็นับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากงานกัน
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแล้วก็ไปทำด้วยตนเองแต่ว่าไม่ได้เพื่อนายจ้างอะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเขาอาจจะไปทำอะไรแล้วเกิดอุบัติเหตุมีอะไรหล่นใส่ศีรษะเขาในเวลาที่ไม่ใช่หน้าที่อะค่ะแต่ว่าไปทำอันนี้ต้องให้จ้างสั่งเท่านั้นหรือเปล่าคะ
3: ก็ม
0: ัน
3: ต้องคิดกับว่าการกระทำของเขาอะค่ะเพื่อประโยชน์ให้กับนายจ้างหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติว่าตอนพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกจ้างกินข้าวอยู่แล้วก็เอานิ้วมือไปแย่พัดลมอย่างเงี้ยค่ะไปทำเองแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
3: มีดบาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นความเป็นการกระทำที่ลูกจ้างทำของเขาเองโดยที่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อนายจ้างหรือว่ากิจการของนายจ้างนะคะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ก็จะเป็นการประสบรายที่เนื่องจากการทำงานต้องเป็นการใช้กองทุนประกันสังคมไม่สามารถกับทางกองทุนนี้แทนได
0: ้ค่ะก็ต้องดูเป็นกรณีไปนี่ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยหรือเปล่าคะ
3: ก็ต้องให้แพทย์หลักฐานทางการแพทย์ก็จะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยรวมอยู่แล้วค
0: ่
3: ะ
0: ก็คือต้องให้ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเกิดไปเพื่ออะไรด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ในกรณีอุบัติเหตุนี้ยังพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเราเกิดกรณีถูกทำร้ายล่ะคะมันจะอยู่เข้าข่ายเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานไหมคะ
3: ก็เข้าข่ายเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้กรณีของการถูกทำร้ายเราต้องมอง2อย่างค่ะก็คือถ้ามันจะเป็นการเนื่องจากการทำงานเนี่ยก็จะขอยกตัวอย่างเป็นอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็คือมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะแต่เกิดว่าถูกทำร้ายแล้วขนาดทำงานนะคะเช่นเข้าเวรอยู่แล้วก็ต้องไปจับขโมยแล้วก็เกิดประสบอันตรายระหว่างนั้นอันนี้ก็จะนับว่าเป็นการประสบอันตรายที่เป็นการทำร้ายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบหัวหน้ากับลูกน้องทะเลาะกันนะคะโดยที่หัวหน้าไปทำร้ายลูกน้องอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้มันจะเป็นเหตุส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำงานก็จะไม่สามารถที่จะนับเป็นการประสบการณ์ในการทำงานได้ค่ะ
0: รู้สึกนี่นี่ใช้ยากเหมือนกัน
1: ก็ยากเหมือนกันนะมันบางครั้งต้องใช้วิจารณญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานในการแพทย์ก็จะมีน้ำหนักมากในการที่จะ
3: ก็จะมีหลายๆอย่างค่ะแพทย์ก็จะมีทั้งหลักฐานทางการแพทย์ด้วยแล้วก็บันทึกถ้อยคำหรือว่าจะเป็นการสืบพยานอะไรต่างๆอาจจะแบบมีกล้องวงจรปิดไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูพยานแวดล้
0: อม
3: ก็หลักฐานอย่างนี้ประกอบกันด้วย
0: อย่างนี้สำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญมันน่าจะมาจากนายจ้างด้วยใช่ไหมคะ
3: ก็จะเป็นว่าคำสั่งนายจ้างหรือเปล่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์กับนายจ้างหรือเปล่า
1: คือคีย์เวิร์ด
0: สำคัญเลยว่าจะเป็นตัวตัดสินได้ว่ามันเพื่อเนื่องจากการทำงานไหมนะคะในกรณีที่เป็นกิจกรรมในบริษัทที่เป็นการแข่งขันกีฬาอะไรแบบนี้แล้วประสบอุบัติเหตุอันตรายล่ะคะนับว่าเป็นการทำงานไหมคะ
3: ถ้าเราลองคิดถึงว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขาจะชอบจัดเป็นกีฬาสารสัมพันธ์เลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ถ้าสมมติว่าบริษัทเนี่ยเขามีการมอบหมายให้พนักงานเอไปแข่งแบดมินตันสาขาอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะมีการมอบหมายใช่ไหมคะมันจะเข้าคีย์เวิร์ดของการที่ว่าได้รับคำสั่งได้รับการมอบหมายที่จะต้องทำเพื่อนายจ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปซ้อมไปฝึกซ้อมหรือไปแข่งขันแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลานี้ก็จะนับว่าเป็นการประสบอันตรายไม่ใช่การทำงานเช่นกัน
0: ค่ะก็สามารถที่จะใช้เงินกองทุนเงินทดแทนได้นะคะแต่ทีนี้มีลักษณะของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานที่บอกว่าดูแลทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจคุณคณาไทยยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมคะเรื่องของจิตใจนะมีเคสตัวอย่างให้ฟังไหมคะ
3: ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถ้าถือว่าเราจะอธิบายออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนิดค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการพิสูจน์ ด้วยหลักฐานทางการแพทย
0: ์ค่ะ
3: แต่ถ้าสมมติว่าลูกจ้างเนี่ยมีข้อบ่งชี้นะคะว่าอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการประสบอันตรายโดยมากแล้วค่ะเราประสบอันตรายทางกายก็จะกระทบกับจิตใจด้วยก็อาจจะมีการที่จะต้องให้แพทย์นะคะเข้ามาประเมินทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดูจากคำวิจัยของทางแพทย์ค่ะเป็นหลักเรื่องนี้นะคะ
0: ค่ะเพราะว่ามันต้องมันลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะนอกจากร่างกายที่ดูตีโจทย์ยากแล้วยังมีเรื่องของจิตใจยิ่งยากขึ้นไปอีก
1: ค่ะทีนี้เนี่ย
3: แต่ว่า
1: ครับผม
3: ค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะนอกจากเรื่องการประสบอันตรายตรงนี้แล้วนะคะก็มีสิ่งที่อยากจะบอกให้ทราบอีกอย่างก็คือทางกองทุนเนี่ยค่ะการคุ้มครองของกองทุนเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าโอเคคนที่มาขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างอะไรนะคะทั่วไปก็คือเราก็จะคุ้มครองใช่ไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นลูกจ้างแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราคุ้มครองแม้กระทั่งแรงงานข้ามชาติที
0: ่
3: เข้ามาทำงานผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายของกองทุนนี้แทนก็ครอบคลุมเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณว่าถ้าเกิดว่าลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติเนี่ยค่ะได้รับการประสบอันตรายไม่ว่าจะเข้ามาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามถ้าเกิดมีการแจ้งประสบอันตรายเข้ามาค่ะเราก็จะมีการเลี้ยงฉัดแล้วก็ออกคำสั่งให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าทดแทนให้กับลูกจ้างที่ประสบอันตรายค่ะเหมือนกันกับลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนทุกอย่างประมาณนั้นนะคะก็ทั้งหมดนี้มันก็จะเพื่อผลักดันให้นายจ้างเอาลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแต่มีผลกระทบให้กองทุนแล้วก็ทางกองทุนก็จะช่วยคุ้มครองลูกจ้างทุกคนอย่างเป็นระบบ
0: ค่ะแล้วทีนี้เราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์บ้างค่ะที่ลูกจ้างสามารถขอรับได้ในกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานมีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
3: สิทธิประโยชน์เมื่อลูกจ้างเกิดประสบอันตรายนะคะเจ็บป่วยหรือว่ามีการสูญหายนะคะเนื่องจากการทำงานนะคะก็เราก็จะมีการรับผิดชอบในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทดแทนต่างๆค่ะโดยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเบื้องต้นเราก็จะจ่ายให้ 15,000 บาทแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการประสบอันตรายที่มีความร้ายแรงหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาต่อเนื่องนะคะเราก็จะสามารถขยายวงเงินการรักษาในโรงพยาบาลที่ทำสัญญากับเราอะค่ะได้สูงสุดถึง1,000,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าลูกจ้างรักษาที่สถานพยาบาลของภาครัฐนะคะเราก็จะดูแลไปจนสิ้นสุดการรักษาแล้วก็ค่าทดแทนอื่นๆก็จะมีค่าทดแทนกรณีที่ลูกจ้างต้องหยุดงานตามแพทย์สั่งค่ะเราก็จะดูแลตรงนี้ให้ค่ะก็จะเป็น 70% ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับสูงสุดไม่เกิน21,000 บาทต่อเดือนค่ะก็คือเป็น 70% ของ 20,000 บาทเช่นกันกับกรณีที่ลูกจ้างเสียอวัยวะหรือเป็นทุพพลภาพเนี่ยค่ะเราก็จะจ่ายให้ถ้าเป็นกรณีเสียอวัยวะก็จะแล้วแต่การประเมินว่าลูกจ้างเนี่ยจะได้รับค่าทดแทนเท่าไหร่ถึงสุดก็จะเป็นเหมือนกันค่ะคือ 70% ของค่าจ้างของลูกจ้างถึงสุดไม่เกิน1,000 บาทก็แต่ถ้าเป็นกรณีทุพพลภาพเนี่ยเราก็จะจ่ายให้ไปตลอดค่ะแล้วก็ถ้ากรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายนะ
0: คะ
3: เราก็จะมีค่าทดแทนเป็น 70% เหมือนกันของเงินเดือนของลูกจ้างถึงสิบนี้เกิน1,000 บาทให้กับผู้มีสิทธิ์ของลูกจ้างแล้วก็จะมีค่าทำศพแยกให้ต่างหาก
0: ค่าหนึ่ง
3: แล้วก็จะมีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้างที่คุณภาพหรือสิ่งอวัยวะที่เขาต้องการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพนะ
0: คะก็จะเข้าส่งไปเข้าที่ศูนย์ฟื้นฟูไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็กรณีที่ลูกจ้างประเมินทำการประเมินแล้วนะคะว่าเป็นผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือเป็นผู้ทุพพลภาพแต่ว่าสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะแล้วก็ทางศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพก็จะดูแลในเรื่องของการช่วยฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายจิตใจแล้วก็ส่งเสริมอาชีพด้วยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วร่างกายและจิตใจเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนี่นายจ้างสามารถรับกลับเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิมไหมคะ
3: นายจ้างสามารถรับกลับเข้าไปทำงานได
0: ้
3: ค่ะก็จริงๆทางศิษย์ฟื้นฟูก็จะมีโครงการในเรื่องของฝากฝึกสถานประกอบการนะคะก็คือนายจ้างสามารถติดต่อทางศิษย์ฟื้นฟูเพื่อที่จะมาร่วมโครงการฝากฝึกได้ค่ะก็คือตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นการที่ทางศูนย์เนี่ยมีการฝากลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอาชีพแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานจนเรียบร้อยแล้วให้กลับไปทำงานในสถานประกอบการเดิมสถานประกอบการที่มีความสนใจที่จะสร้างจ้างเข้าไปทำไปทดลองการทำงาน
0: ค่ะ
1: ฝาก
0: ในช่วงท้ายค่ะ
1: ครับผมถึงโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
0: สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ตัวผู้ประกันตนที่จะรับรู้เรื่องรอเหล่านี้ค่ะ
3: ก็ยังไงก็ฝากในเรื่องของวันนี้เราพูดถึงเรื่องการประสบอันตรายนะคะก็เลยอยากจะให้ลูกจ้างเรื่องเวลาเป็นการประสบอันตรายนะคะไม่ว่าจะในเวลางานนอกเวลางานยังไงก็ตามนะคะก็อยากให้ลองให้จะให้มีความตระหนักว่าการประสบอันตรายของเราเนี่ยไม่ใช่การทำงานหรือเปล่าเราจะได้สามารถทวงสิทธิ์หรือว่าแจ้งในจ้างให้ในจ้างแจ้งได้ถูกกองทุนนะคะว่าเราประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะเราก็ต้องแจ้งทางกองทุนเงินทดแทนนะคะถ้าไม่เนื่องจากการทำงานก็จะไปกองทุนประกันสังคมเพื่อให้เราได้รับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ
0: ค่ะถ้าว่ามีเรื่องสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
3: ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางของสำนักงานประกันสังคมทุกช่องทางเลยค่ะทางสายด่วนแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่าช่องทางอื่นๆของสำนักงานประกันสังคม
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณคุณาไทยอ่อนน้อมนะคะนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมที่ให้เกียรติมาพูดคุยในเรื่องของกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็ต้องประชาสัมพันธ์กันเรื่อยไปแล้วสำหรับสิทธิประโยชน์ดีๆซึ่งมีหลากหลายมากนะครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมที่มีให้แก่ผู้ประกันตนทั้งหลายบางเรื่องนั้นอาจจะยังไม่ทราบในรายละเอียดแล้วก็จะเจาะลึกลงรายละเอียดหน่อยแต่ถ้าใครฟังไม่ทันจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือ
0: sso.go.th นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะทาง LINE ก็ SSO เช่นเดียวกันนะคะติดต่อโทรศัพท์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1506ตลอด24ชั่วโมงสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยได้ค่ะ
1: ตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารและข้อมูลที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนห้องสมุดใจร้ายกับนายโซเชียลในยุคที่โลกทั้งใบอยู่ในมือของนักเรียนผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและแทบจะไร้ขีดจำกัดคำถามที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือแล้วห้องสมุดโรงเรียนยังคงมีความจำเป็นอยู่หรือไม่หลายคนอาจมองว่าห้องสมุดเป็นเพียงสถานที่สำหรับหนังสือเก่าแต่เมื่อมองให้ลึกลงไปในบทบาทที่แท้จริงท่ามกลางความท้าทายของข้อมูลลวงข่าวปลอมและเนื้อหาที่บิดเบือนซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนกลับมีความสำคัญขึ้นในฐานะบรรทัดฐานของเนื้อหาที่ถูกต้องวันนี้สื่อสารมวลชัวมีโอกาสพูดคุยกับนางสาวจุฑารัตน์โฉมสันเทียครูชำนาญการหัวหน้างานห้องสมุดและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมหิศราธิบดีจังหวัดนครราชสีมากับประเด็นห้องสมุดจะปรับเปลี่ยนพัฒนาบทบาทตนเองเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างและฝึกฝนทักษะการรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไร
5: คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็เหมือนกับเราในอดีตเนาะเราก็ใส่สบายเฉียงเนาะพอปัจจุบันเราก็มีเครื่องนุ่งห่มที่มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกันค่ะในยุคที่เด็กเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ตลอดเวลาห้องสมุดก็ไม่ควรมีแต่หนังสืออย่างเดียวเราจะเห็นว่าศูนย์การเรียนรู้หรือว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยห้องสมุดโรงเรียนนะคะหรือว่าศูนย์สารสนเทศเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีแค่หนังสือคือตอนนั้นมันยังไม่ได้มีสื่อออนไลน์มันยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกคนจะมุ่งมั่นหาความรู้จากหนังสือแต่เมื่อห้องสมุด นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราต้องรับมือเนาะเราควรเป็นศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลที่มีทั้งสื่อมัลติมีเดียมีทั้งเครื่องมือค้นคว้าและกิจกรรมตรงนี้สำคัญมากคือเดี๋ยวนี้เด็กเข้ามาห้องสมุดเขาไม่อ่านนะก็คือมีประมาณ140เท่านั้นแหละค่ะที่จะมาถามว่ามีหนังสือใหม่อะไรแล้วก็เด็กม.6ที่เขาจะเข้าสอบในระดับมหาวิทยาลัยอ่ะเขาก็จะมาหาคู่มืออ่านส่วนเด็กบางคนก็จะมาหานวนิยายวัยรุ่นเด็กๆนิยมก็คือพวกหนังสือ How to ที่เป็นหนังสืออ่านแล้วหิวใจแต่ว่าส่วนน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเครื่องมือในการค้นคว้าก็คือเขามีโทรศัพท์มีข้อมูลที่ออนไลน์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหยิบจับหนังสือแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือห้องสมุดต้องสร้างกิจกรรมอาจจะมีมุมให้เด็กได้วิเคราะห์หรือว่าให้เห็นข้อมูลนะคะว่าอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าอะไรที่มันเป็นข้อคิดเห็นเนี่ยตรงนี้เราควรจะจัดข้อมูลหรือว่าเป็นสถานีการเรียนรู้ให้เด็กมีลิงก์มีอีบุ๊กที่ให้เด็กสามารถเลือกอ่านได้ก็คือเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทเน้นให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตที่เด็กๆเอามาแชร์กันหรือว่าเอามาทำการบ้านส่งครูแต่จริงแล้วข้อมูลที่สำคัญที่สุดก็คือมาจากหนังสือเพราะฉะนั้นโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จึงมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลก็คือให้เด็กเรียนในรายวิชา IAS ก็คือ Independent Study ทำให้เด็กเนี่ยสร้างนวัตกรรมเนาะจากการเรียนรู้แล้วก็การให้เด็กเนี่ยมาสืบค้นหาข้อมูลจากหนังสือเนี่ยตัวนี้เราก็ยังปลูกฝังเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แล้วก็ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
4: เมื่อภาษาของโซเชียลที่เน้นความเร็วกระชับและกระตุ้นอารมณ์กลายเป็นภาษาที่นักเรียนคุ้นเคยส่วนคำแนะนำการตักเตือนหรือความห่วงใยในรูปแบบเดิมๆของครูอาจถูกแปลความหมายผิดเพี้ยนไปกลายเป็นเพียงเสียงรบกวนที่น่ารำคาญหรือกระทั่งเป็นการบงการที่กระตุ้นให้เกิดกำแพงแห่งการต่อต้านโดยไม่ตั้งใจครูจะปรับกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรเพื่อเปลี่ยนการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งให้กลายเป็นการสนทนาที่สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกับโลกของพวกเขาได้อย่างแท้จริง
5: เราต้องมีเทคนิคนะว่าเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรไม่ให้เขาต่อต้านใช่ไหมคะเขาต้องเรียกว่าต้องใช้คำว่าร่วมกันเรียนรู้มากกว่าสั่งสอนต้องให้เขาลองสืบค้นเราต้องให้เขาหาหลักฐานเองให้เขาหา reference เองแล้วเขาจะเห็นผลด้วยตนเองคือเด็กยุคนี้อยากมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเจอสถานการณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเราต้องให้เขาได้เรียนรู้หรือว่าหาหลักฐานมาหา reference มาแล้วก็มาดิสคัสกันในห้องเรียนครูกับเด็กคือต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าเขาค้นอย่างเนี้ยเขาค้นเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราลองฟีดแบ็กกลับไปว่าให้เขาได้ลองหาข้อมูลด้วยตัวเองใหม่ถือเขาสงสัยอะไรแล้วให้เขาไปหาคำตอบเพื่อตอบตัวเอง
4: วัยมัธยมเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาอัตลักษณ์และต้องการการยอมรับจากสังคมรอบข้างสื่อออนไลน์ต่างๆไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลและความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเยาวชนในหลายด้านเช่นภาษาแสลงที่ไม่เหมาะสมการแต่งกายที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือค่านิยมที่เน้นวัตถุนิยมและภาพลักษณ์มากกว่าคุณค่าที่แท้จริงด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่น่ากังวลว่านักเรียนอาจเรียนแบบพฤติกรรมจากโซเชียลมีเดียโดยไม่ผ่านการกลั่นกรองซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
5: เด็กยุคใหม่เนี่ยเป็นตัวของตัวเองสูงเมื่อโลกโซเชียลอะค่ะมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายดังนั้นครูที่ดีจึงต้องเป็นโค้ชเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้มากกว่าที่เราจะพูดกับเด็กบางทีพูดทางคาบแบบเนี้ยเด็กไม่ได้อะไรดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะทำยังไงให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ให้เขาได้พูดเราเป็นผู้ฟังเขาบ้างแล้วการเรียนรู้ไม่ควรจะเป็นถูกผิดแต่การเรียนรู้ควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลมีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ
4: ครูในฐานะผู้อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังให้คำแนะนำและปลูกฝังทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแนวทางในการป้องกันควรครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในหลัก

0: พื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
8: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
7: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
9: ช่วงที่2นะครับ 13:40 นาทีนะครับช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกัน
10: ทักทายผู้ฟังที่อยู่ร่วมกับเราหน่อยนะคะผู้ฟังทางวิทยุก็ฟังกันไปแต่ว่ามีเพื่อนมาฟังทาง Facebook Live ด้วยนะคะมีใครบ้างคะ
9: ผมไม่แน่ใจ
10: คุณอัชรานะคะทักทายมาค่ะตอนบ่ายมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคุณธนัทพลบอกว่าเป็นสมาชิกใหม่นะคะคุณธนัทปรินนะคะผู้ทับทิมนะคะก็ทักทายมาคุณรจนาค่ะคุณพิกุลนะคะคุณดาราวันคุณข้าวหอม
9: คุ
10: ณสุเทพช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะช่วงบ่ายแบบนี้
9: หน่อยเพราะว่าวันไม่เปิดสายก็อาจจะเงียบเหงาหน่อยเรากลัวจะเหงาก็ต้องทักทายทุกฟังแบบนี้แหละนะฮะแต่ถึงแม้ไม่เปิดสายนะครับวันนี้เราก็ยังคงมีสาระที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นข่าวสารที่จะได้ทำงานกัน
10: ต่อเนื่องก็นิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยกันเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีเรื่องของการเดินหน้ารับฟังร่างกฎหมายกองทุนเงินทดแทน5ภาคนะคะยกระดับขยายความคุ้มครองลูกจ้างทุกกลุ่มต่อเนื่องเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพระราชบัญญัติเงินทดแทนที่พูดคุยกันไปเรื่องของการเรื่องของอัตราจากการทำงานนะคะเริ่มมีการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่พ.ศ.ครอบคลุม5ภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569ค่ะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะผ่านระบบกฎหมายกลาง www.law.go.th เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง15กันยายนนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำไปประกอบพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายต่อไปค่ะการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้นะคะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีวันที่4สิงหาคมวันจังหวัดนครราชสีมาวันที่7สิงหาคมจังหวัดเชียงใหม่วันที่14สิงหาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่20สิงหาคมและกรุงเทพมหานครนะคะในวันที่9กันยายน2569ค่ะสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ก็มุ่งยกระดับการ

0: คุ้มครองลูกจ้างให้ครอบคลุมเป็นธรรมขยายความคุ้มครองของลูกจ้างทำงานบ้านให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนเงินทดแทนเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปนะคะพร้อมทั้งปรับถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนอกจากนี้ก็ยังขยายสิทธิของบุตรโดยยกเลิกข้อจำกัดด้านอายุการศึกษาความทุพพลภาพพร้อมกำหนดให้ครอบคลุมทั้งบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรตามความเป็นจริงและบุตรบุญธรรมรวมถึงโอกาสให้เปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถทำหนังสือระบุผู้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ตามความประสงค์เพื่อลดข้อพิพาทในการรับสิทธิ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์สิทธิของคู่สมรสให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันค่ะด้านการบริหารกองทุนร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนสามารถพิจารณาจำหน่ายหนี้ศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพร้อมทั้งปรับโครงสร้างการบริหารอีกด้วยนะคะอย่างเช่นการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบการเพิ่มผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างในคณะกรรมการการแพทย์การกำหนดอำนาจคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนในการเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะร่างกฎหมายนี้ก็จะเป็นบทเฉพาะการนะคะรองรับบังคับใช้โดยให้นายจ้างที่มีลูกจ้างอยู่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ต้องยื่นขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบของสำนักงานประกันสังคมภายใน90วันรวมทั้งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนกรณีบุกทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537ได้รับค่าทดแทนตลอดชีวิตทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้การปรับปรุงกฎหมายสะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงนะคะนำไปสู่กฎหมายที่มีความทันสมัยเป็นธรรมและสามารถยกระดับคุณการคุ้มครองลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะเปิดรับฟังเวทีความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ทางweb.sso.go.th ค่ะระหว่างวันที่3ถึงสิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะ
1: นะครับโหนี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเราโดยตรงเลยนะฮะก็รับทราบเอาไว้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เกี่ยวพันกับหลักประกันสุขภาพที่เป็นอัปเดตล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขว่าจากที่มีกระแสเรื่องของบัตรทอง30บาทเนี่ยซึ่งเราใช้ประโยชน์ในส่วนนี้มานานหลายสิบปีแล้วแล้วก็เป็นแคมเปญที่คนไทยภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ประสบความสำเร็จมากๆสามารถสร้างการเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้แก่คนทั่วไปไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ถนนตำบลใดมีสถานะแบบไหนมีฐานะอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่ได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงกันบัตรทอง30บาทมีคนบอกว่าอาจจะมีการยุบลงไป
0: มีข่าวมาแบบนั้นนะคะ
1: แบบนั้นนะ
0: แต่ว่าตอนนี้เขาเร่งแก้ปัญหาอยู
1: ่ใช่จริงๆแล้วมันไม่เป็นการยุบนะครับแต่เป็นการพิจารณาเพื่อที่จะปฏิรูปนะปฏิรูปเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ไม่ให้ระบบล้มเหลวจากวิกฤตงบประมาณเพราะว่างบประมาณของเราก็อาจจะมีจำกัดเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้งบประมาณที่จำกัดเหล่านั้นใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปฏิรูประบบให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรักษาประสิทธิภาพเอาไว
0: ้
1: ระบบหลักประกันสุขภาพต้องมีประสิทธิภาพมั่นคงและยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาปัญหาที่ทำให้ต้องทบทวนที่จะปฏิรูปกันจริงจังเกิดขึ้นหลายประการด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือโรงพยาบาลรัฐเนี่ยประสบวิกฤตขาดสภาพคล่องพอสมควรหลายแห่งนั้นดำเนินการด้วยสภาพขาดทุนนะครับงบประมาณติดลบนะครับต้องเห็นใจจริงๆนะบางครั้งเนี่ยจนส่งผลกระทบกับการให้บริการผู้ป่วยนะครับและปัญหาที่สองคือปัญหากลไกและธรรมาภิบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับมีเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะการดูแลเรื่องของบุคลากรสิทธิประโยชน์ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่มต้นทุนนะครับแล้วก็ทำให้การจัดสรรงบไม่ตรงจุดก็ทำให้การให้บริการนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขปัญหาปลดล็อกส่วนนี้ให้ได
0: ้
1: ต้องยอมรับความจริงก่อนขั้นแรกก็คือยอมรับความจริงว่าระบบทั้งหลายนั้นยังคงมีปัญหามีความซ้ำซ้อนนะครับมีการจัดสรรงบไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะจัดสรรงบเพื่อที่จะปรับให้ตรงจุดที่สุดปรับอัตราค่ารักษาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่จะต้อง ตั้งว่าเป็นอันดับแรกๆนะครับเพื่อที่จะทุ่มงบประมาณไปส่วนนั้นแล้วก็ลดหลั่นกันมานะครับมีกองทุนนะครับที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคมีระบบการตรวจสอบที่โปร่งใสเข้มแข็งโดยเฉพาะที่มาของบอร์ดบริหารภายในที
0: ่
1: ผ่านมานั้นระบบการบริหารนั้นเป็นระบบที่ใครภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้คราวนี้เนี่ยด้วยพัฒนาการของ Big Data นะครับของ AI ก็ดีเนี่ยมันก็ทำให้การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นโปร่งใสเป็นข้อมูลแบบเปิดมากยิ่งขึ้นก็เชื้อเชิญให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือส่วนสำคัญนะครับที่เป็นแรงจูงใจทำให้บัตรทอง30บาทต้องถึงเวลาแล้วต้องเอามารื้อกันอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะทำให้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลรวมถึงประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันและรักษาอย่างยั่งยืนนั่นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะแจ้งกันไว้ก่อนนะครับไม่ได้ยุบไปไหนแค่ถอยมาตั้งหลักสักเล็กน้อยเพื่อที่จะเรื่องรูปให้ดีขึ้น
0: มีการทบทวนเรื่องของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยถ้ามีการใช้งานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่างบประมาณบัตรทองเนี่ยกว่า60,000 ล้านบาท มีผู้ที่ใช้ประชาชนที่อยู่ในระบบเนี่ย47 ล้านคนใช้บริการอยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องมีการทบทวนนะคะหากใครที่มีข้อมูลหลักฐานว่ามีการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งหน่วยงานนะคะเพราะเขาจะได้เข้าไปตรวจสอบอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงของหน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับภาระดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศพร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากที่สุดถือว่าต้องปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพแต่ขอให้การอภิปรายหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าเป้าหมายของทุกฝ่ายก็ต้องการที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยนั้นเข้มแข็งโปร่งใสและประชาชนได้ใช้บริการได้มากที่สุดดีที่สุดไม่ใช่สร้างความสับสนให้กับสังคมตอนนี้ก็ฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงจะดีกว่านะคะจะได้ไม่วุ่นวายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนส่วนมากเนาะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวมนะคะ
1: นะนี่ก็เป็นเรื่องของคนส่วนมากเช่นกันก็คือการส่งพัสดุสมัยนี้พี่พัฒน์ส่งพัสดุที่บางทีก็จะมีเอกชนเนาะที่เปิดขึ้นหลากหลายมากมายเป็นทางเลือกที่สะดวกอะสำหรับเราในการที่จะใช้บริการในการส่งพัสดุเราช้อปปิ้งออนไลน์กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมการส่งการรับพัสดุเนี่ยก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยในแต่ละวันน
0: ะ
1: ทางในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดบริการ SRT Express One Price รับส่งพัสดุราคาเดียวทั่วประเทศไม่ต้องกลัวแล้วท่านจะแบกรับต้นทุนการส่งพัสดุแพงๆนะฮะ70 บาทต่อชิ้นราคาเดียวจบทุกค่าใช้จ่ายสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้บริการทุกสถานีทั่วประเทศนะครับผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยท่านเมธาวัฒน์สุนทรวราภาสบอกว่าก็เชิญชวนประชาชนนี่แหละรวมถึงผู้ประกอบการออนไลน์ร้านค้าและผู้ต้องการส่งพัสดุขนาดเล็กให้ใช้บริการ SRTT Express One Price บริการขนส่งพัสดุทางรถไฟนะฮะในอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายราคาเดียวจบทุกค่าใช้จ่ายนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับและไม่ต้องคำนวณค่าบริการตามระยะทางวางแผนค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ควบคุมต้นทุนได้บริการนี้รองรับการขนส่งห่อวัตถุด่วนด้วยแล้วก็พัสดุขนาดเล็กน้ำหนักไม่เกิน2 กิโลกรัมเหมาะสำหรับการจัดส่งเอกสารเสื้อผ้าของใช้สินค้าออนไลน์ของฝากและพัสดุขนาดเล็กนะครับโดยใช้โครงข่ายรถไฟที่เชื่อมโยงทั่วประเทศทำให้การส่งพัสดุเป็นอีกทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้บริการได้ทุกสถานีนั่นเองนะครับ70 บาทเท่านั้นนะครับ70 บาทต่อชิ้นก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าท่านส่งได้ทั่วประเทศเลยไกลใกล้แค่ไหนก็ตามนะครับอัตราค่าบริการกล่าวเป็นแบบเหมาจ่ายด้วยนะครับตามเงื่อนไขของโครงการไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผู้ใช้บริการสามารถทราบค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ก่อนส่งพัสดุด้วยนะครับเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปรวมถึงแม่ค้าออนไลน์นะและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ที่บอกว่า70 บาทนี่คือสายเดียวกันแต่ว่ามีเพิ่มนิดหน่อยว่าส่งข้ามสาย100 บาทต่อชิ้น
1: ส่งข้ามสาย
0: ส่งข้ามสายมันน่าจะเป็นสายรถไฟอะค่ะ มันมีการต่อสายรถไฟหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่ามีต้องต่อสายรถไฟมันอาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาไม่ใช่70บาทตลอดจริงๆเฉพาะในสายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นราคาที่ถือว่าเหมาจ่ายแต่ว่าถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าการรถไฟเนี่ยมีการวิ่งรถไฟได้ตลอดทุกวันเวลาส่งพัสดุที่เป็นของสดอย่างพวกชาวสวนชาวไร่อย่างเงี้ยค่ะเขาส่งผลไม้ไปขายอย่างเงี้ยค่ะก็จะถึงในวันใน1วันไม่ข้ามวันก็จะได้ของใหม่ของสดไม่ของไม่เสียหายด้วยนะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ถือว่าให้บริการนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรที่จะต้องส่งสินค้าไปนอกสถานที่ไปไกลๆ
1: ผมสั่งไปไกลอยู่นั่นเลยนะอยากจะส่งไปจีนอยากจะนำเข้าจากจีนเลยนะขายให้คนจีนเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของเราก็เสร็จละกรุงเทพโคราชเดี๋ยวต่อไปโคราชถึงหนองคายปุ๊บก็จะเชื่อมเข้าเวียงจันท
0: ร์
1: แล้วพอเข้าเวียงจันทร์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ขึ้นไปคุนหมิงของจีนได้เลยเนี่ยโ
0: อ
1: ้ถ้าแบบนี้เนี่ยเราก็ฝันว่าต่อไปเนี่ยการส่งทุเรียนไปขายคนจีนนี่ก็แหมต้องไปดูลงทุเรียนกันเลย
0: รถไฟก็ส่งได้เครื่องบินก็ส่งได้ในนี้นะคะรับนะเป็นสำหรับการขนส่งทางรางอันนี้ก็ดี
1: ทางรางนะเป็นการชิมรางก่อนก่อนที่จะถึงวันที่เราเชื่อมโยงไปถึงขนาดนั้น1690นี่คือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะฮะ1690ตลอด24ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
0: ได้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอท็อปค่ะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีในช่วงนี้ก็มีการจัดงานโอท็อปนะคะในช่วงวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะงานนี้ก็เริ่มมีการแถลงข่าวแล้วนะคะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี2569ภายใต้แนวคิดสิริรัศมีแห่งแผ่นดิน 8-16 สิงหาคมที่อาคารเชลเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่4โซนค่ะโซนแรกนะคะโอท็อปที่สะท้อนถึงมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโอท็อปที่ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่ค่ะแล้วก็โอท็อปนำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศเปิดโอกาสให้จับคู่ธุรกิจการค้าระดับ B2B และก็มีโอท็อปที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวจากทั่วประเทศค่ะเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆนะคะทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศด้วยนะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมียอดจำหน่ายรวม770ล้านบาทสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็เชิญชวนนะคะรัฐบาลก็จัดงานนี้ขึ้นในช่วงนี้โอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทั่วประเทศสืบสานพระราชปณิธานร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการเลือกซื้อชมชิมช็อปนะคะเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินและรายได้กลับสู่ชุมชนด้วยค่ะ
1: สถานที่คือที่ไหนที่คร
0: ับ
1: อ
0: ินแพคเมืองทองไทยงานประจำนะคะ
1: เทศกาล
0: ใช่
1: ต้องรับวันแม่
0: ประจำช่วงกลางปีเขาจะจัดแล้วก็ช่วงนี้เป็นสืบสานพระราชปณิธานในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็สิ้นปีเขาจะมีอีกโอท็อปในช่วงของสินค้าเพื่อเป็นของขวัญนะคะเป็นประจำทุกๆปีที่จะมีการจัดแบบนี้ค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่เมื่อสักครู่ร้องหารถไฟที่ในวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็เดี๋ยวคงจะมีข้อเสนอมาถึงคณะรัฐมนตรีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ประชุมกันนะฮะแต่จะมีข้อเสนอมาเร็ววันนี้ก็คือโครงการรถไฟทางคู่จิระอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงิน 44,000 ล้านบาทเพื่อจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจอีสานใต้นี่ก็จะมีสุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับ ที่เขาต้องการที่จะยกระดับให้เป็นพื้นที่แห่งวัฒนธรรมแล้วก็อู่อารยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งจะนำเสนอของดีของพื้นที่เหล่านี้ก็จะเตรียมการในการที่จะพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่เพื่อจะส่งเสริมทำให้มีการขยายขบวนรถไฟให้เพิ่มขึ้นเป็นการให้บริการในจำนวนที่มากขึ้นครอบคลุมรถไฟด่วนพิเศษและก็รถไฟอีกทุกชนิดเลยนะครับรองรับผู้โดยสารจำนวนหลายพันคนต่อวันนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เดี๋ยวคงจะได้มาอัปเดตกันแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เส้นทางเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงกับภูมิภาคไปถึงหนองคายแล้วก็ที่เวียงจันทน์ที่ผมพูดถึงนะตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอยากจะคุยถึงแคมเปญที่น่าสนใจของเราส่วนตัวเล็กน้อยในการปิดท้ายของรายการของเราในวันนี้ ปิดท้ายด้วย
0: เชิญชวน
1: ปิดท้ายของปิดท้ายอีกทีนึงนะครับ เพราะว่ามาริฮูน่าก็จะมาปิดท้ายดนตรีเขาเรียกนะถนนดนตรีนะครับเป
0: ็
1: นการปิดท้ายของการแสดงนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮัวน่าท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศของถนนดนตรีครั้งนี้จะเป็นโอกาสจะบอกได้ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายละ อาจจะมีหรือไม่มีไม่แน่ใจของปีนี้ของปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีอีกแต่ว่าที่แน่ๆก็คือในปีงบประมาณนี้นี่คือครั้งสุดท้ายแล้วมากันนะครับ6สิงหาคม18นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ว่าให้มาก่อนเวลาถ้าใครอยากจะ walk in เดินเข้ามาขอรับบัตรนะฮะก็เข้ามาก่อนเวลานะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับมาติดต่อรับชมรับบัตรใช่ไหมมารับบัตรที่นี่ได้ใช่ไหม
0: รับบัตรได้ค่ะก็มาลงทะเบียนกันก่อนนะคะแล้วก็มีช็อปชิม
1: บริเวณด้านหน้ากันก่อนดีกว่าคือการเข้าไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันยังไม่เริ่มซะทีเดียวก็ต้องมีการอุ่นเครื่องความสุขอยู่ที่ตรงอุ่นเครื่องนี่แหละ
0: ค่ะใครที่ยังไม่เคยมานะคะลองมาดูนะคะที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่รองรับนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาสนุกกับบทเพลงเพราะๆนะคะของวงมาริฮัวน่ากับทีมงานนะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะคะถ้าใครมาไม่ได้ก็ฟังทางเพจ Facebook ถนนดนตรีไลฟ์นะคะซึ่งจะไลฟ์ให้ฟังกันแสงสีเสียงอลังการนะคะเพราะๆวันพฤหัสที่6สิงหาคมนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: ส่วนนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนขอให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสุข
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเมื่อข้อเท็จจริงออกมาแล้วจึงจะสนับสนุนจากข้อเท็จจริงนั้นเมื่อข้อมูลถูกต้องอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ใดๆจะแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้ก็สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งหรือหมนอุดมพรรายงาน
5: ศาลอาญายกฟ้องคดีที่6แอมสรารัตน์เหตุวางยาไซยาไนด์ฆ่าผู้อื่นและเป็นคดีที่3จาก6คดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
12: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษายกฟ้องคดีวางยาไซยาไนด์ที่จำเลยในคดีคือนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาภรณ์หรือแอมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวมนคาทิพย์หรือทรายเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดโดยศาลพิเคราะห์ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพในบางประเด็นแต่จากข้อเท็จจริงพบการครอบครองสารไซยาไนด์ของจำเลยเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2558จึงยังไม่อาจเชื่อมโยงการครอบครองสารดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจนศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 รายขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซลและจังหวัดขยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
4: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
13: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
14: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
16: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
15: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
16: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
15: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
16: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
15: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
16: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
15: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
17: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
18: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
19: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
20: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
19: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
20: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
19: ก็ป่วยติดยานี่ไงแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
20: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
19: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
20: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
19: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
20: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
21: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ความรักความอบอุ่นช่วยคำจุนสังคมท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องทรงถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสร็จสิ้นจากการแจ้งรายการขอเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15นาฬิกา35นาทีเป็นรายการบุรีรัมย์เทราะแอง16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นช่วงของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวทอุบลราชธานี16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติแล้วฟังข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีช่วงรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา40นาทีรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีช่วงรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีช่วงรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วเป็นการเสนอรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นเวลาของรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงเวลารายการธรรมะก่อนนอนเวลา24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศนายวีรยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14นาฬิกา16นาทีต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ดำเนินรายการเรวดีหงสากุลค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบนขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกินให้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดําเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีคุณขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการเลือกติดตามทาง Facebook สท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการในช่วงนี้ค่ะเป็นข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการใช้ช่วยไทยพลัสนะคะหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะคะแต่ว่ามุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเองค่ะโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคม2569นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยท่านก็มีการเปิดเผยนะภายหลังที่ท่านเองก็ลงพื้นที่นะสำรวจตลาดย่านอาศีย่านนะคะท่านก็ได้มีการรับฟังเนาะเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์เนาะต่อพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาค่ะแต่ว่าต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสถานการณ์นะคะยืนยันแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมนะคะแต่ว่าเป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนยืนได้ด้วยตนเองค่ะหากว่ามีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะก็พร้อมแล้วค่ะในเรื่องของการดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆนะคะตามความเหมาะสมนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ยังบอกนะคะว่าในเรื่องของผลสำรวจนิด้าโพเนี่ยที่สะท้อนว่าประชาชนบางส่วนก็ถือว่ายังลังเลนะในการสนับสนุนรัฐบาลนะคะว่ารัฐบาลยังมีเวลาอีก3ปีค่ะในการพิสูจน์ความตั้งใจแล้วก็ผลงานนะคะโดยยืนยันแล้วว่าจะทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนไปพูดตัดสินนะคะว่าจะกลับมาให้ความไว้วางใจหรือไม่นะคะหรืออันนี้ก็บอกว่าพร้อมยอมรับนะคะผลการตัดสินใจของประชาชนทุกกรณีค่ะส่วนกระแสเรียกร้องนะคะให้เพิ่มวงเงินโครงการใช้ช่วยไทยนะคะในระยะต่อไปนะคะท่านนายกก็บอกว่าขอสอบถามท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะถือว่าท่านเองต้องกลับดูแลงานด้านนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบอกว่าในเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายค่ะซึ่งทางรัฐเองก็ช่วยนะคะเร่งช่วยยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะไม่ปล่อยให้คนยากไร้นั้นเสียโอกาสนะคะโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคม2569ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาเดชนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการเปิดเผยนะว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลนะคะในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะคะผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรมนะคะจึงได้บริการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนนะคะการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกเรื่องนี้ก็บอกนะว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้นนะคะ 9.5 ล้านคนนะคะก็จะแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิมนะคะ 6.3 ล้านคนค่ะซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ยังมีผู้ถือบัตรรายใหม่นะคะ 3.1 ล้านคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนค่ะซึ่งบอกว่าข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะณวันที่2สิงหาคม2559บอกว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วนะคะกว่าจำนวน 2.1 ล้านคนหรือว่าคิดเป็น 69% ค่ะก็ยังคงเหลืออีกนะประมาณ 9.8 แสนคนหรือว่า 31% ที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะรัฐบาลก็ได้มีการเปิดนะให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะด้วยขณะนี้บอกว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 4.1 ล้านคนหรือว่า 44% นะคะขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ 5.2 ล้านคนหรือว่า 56% จึงขอเชิญชวนค่ะให้เร่งดำเนินการนะคะภายในวันที่31สิงหาคม2519นะคะรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมค่ะทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะ
เว็บไซต์โครงการนะคะธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งค่ะแล้วก็ศูนย์OneStop Service นะคะแล้วก็ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ค่ะสำหรับศูนย์ OneStop Service นะคะโดยทางกรมการปกครองจะรับนะคำร้องขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็นำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือว่าจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะก็รวมทั้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านนะองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนการเชิงรุกนะคะในทุกหมู่บ้านและชุมชนค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 ไม่เคยและติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำเงินมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสาคุณรับหน้าที่ในการสำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนะคะก็ได้มีการคัดค้านรายงานผู้เสนอรายงานพิเศษ UN ค่ะชี้ข้อมูลพาดพิงไทยไม่ครบถ้วนนะคะโดยเมื่อวันนี้3สิงหาคม2559ค่ะทางด้านของนายสิงหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีหรือว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ได้มีการแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูนะคะผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนก็แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชานะคะโดยมีเนื้อหาค่ะพาดพิงถึงประเทศไทยนะว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นรอยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติค่ะแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกนะคะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านสันหรือว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองค่ะซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศนะคะสำหรับเนื้อหานะที่กล่าวถึงผู้กระถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงนะคะแล้วก็ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงค่ะขณะที่รายงานยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะนะคะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศค่ะซึ่งไทยก็ยืนยันนะว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าวค่ะพร้อมกันนี้นะคะไทยจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์นะคะในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปนะคะพร้อมกับเรียกร้องค่ะให้ทางกัมพูชาเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังค่ะมาติดตามข่าวสารจากท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างก็ย้ำแล้วว่าประเทศไทยนะคะก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วค่ะไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชานะคะพร้อมระบุว่ากัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทยค่ะโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคม2559นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็บอกถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาก็ได้มีการกล่าวพาดพิงหรือว่าพูดพาดพิงประเทศไทยของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชานะคะว่าท่านสิงหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านก็จะเป็นผู้แถลงรายละเอียดค่ะโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความคิดเห็นนะคะดังกล่าวแล้วก็ขอให้รอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็จะชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดให้ชัดเจนนะคะส่วนกรณีที่เขาเรียกว่ากัมพูชาเขาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้นะเพื่อขอรับรอง MOU 2543แล้วก็แผนที่มาตราส่วน1ต่อ200,000สำหรับการใช้ในการเจรจากับไทยท่านนายกก็บอกเลยว่าไทยนะมีจุดยืนแล้วก็เงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำเลยว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะหรือว่าอันคร็อกนะคะจะมีเรียกว่าบทบัญญัติในเรื่องของการประนอมภาคบังคับนะคะแต่ก็ไม่ได้มีใครบังคับนะประเทศไทยได้โดยเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจานะคะยืนยันว่าไทยมีแผนที่ใช้ในการเจรจามาโดยตลอดค่ะโดยการเจรจาทางบกก็จะยึดตามนะ MOU 2543ขณะที่การเจรจาทางทะเลนะคะยึดหลักอันครอสนะคะหลังจากยกเลิก MOU 2544นะคะพร้อมระบุนะว่าห
างกัมพูชายังคงยืนยันในการใช้กระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้อันครอสนะคะเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้ค่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่จะต้องทบทวนเงื่อนไขนะคะหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้นนะโดยย้ำนะคะว่าไทยก็มีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารจากทางสสสกันบ้างที่ได้มีการร่วมกับกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายค่ะก็มีการเดินหน้าในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศเอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะขยายพื้นที่แล้วก็มุมนมแม่กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศนะคะกับเคลื่อนนมแม่อย่างเดียว6เดือนตั้งเป้าว่า 50% นะคะภายในปี 2570 สู่เป้าหมายประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยก็บอกในงานรณรงค์นะคะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะก็เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกแล้วก็วันแม่แห่งชาตินะคะปี2569ก็มีในเรื่องของพาต้าแนวคิดนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า bleed feeding for a sustainable start in lifea sentence was work นะคะเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะคะดิฉันก็แปลมาให้แล้วนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อการเริ่มต้นชีวิตที่ยั่งยืนเสริมสร้าง

ิ่งที่ได้ผลนะคะนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายนะที่จะมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งระบบบริการสุขภาพชุมชนสถานประกอบการนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวค่ะเพื่อให้การเลี้ยงดูหรือว่าเลี้ยงลูกนะคะด้วยนมแม่เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยสร้างจุดเริ่มต้นชีวิตที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทยทุกคนนะคะแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอันเป็นรากฐานสำคัญนะคะในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศไทยที่กำหนดให้อัตราการลูกด้วยนมแม่นั้นอย่างเดียวนะ6เดือนนั้นไม่น้อยกว่า 50% ภายในปีพ.ศ. 2570ค่ะก็จึงอยากให้นะทุกภาคส่วนนะเห็นความสำคัญเลยค่ะในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะแล้วก็มีการผลักดันนโยบายแล้วก็มาตรการที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระบบบริการสุขภาพนะคะสถานประกอบการชุมชนและครอบครัวค่ะพร้อมทั้งสร้างกระแสสังคมและขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะทางด้านของนางสาวนิรมนราศีผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสส.บอกว่าสสส.และภาคีเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้งานวิจัยและก็การสื่อสารสาธารณะพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและก็อาสาสมัครในชุมชนตามแนวทางบันได10ขั้นสู่ความสำเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะรวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งพื้นที่และมุมหนุ่มแม่ในสถานประกอบการกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศนะคะเพื่อให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่องในทุกบริบทของชีวิตนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นะในโอกาสสัปดาห์นมแม่โลกแล้วก็วันแม่แห่งชาติปี2569ทางสสส.ก็จะมีการเปิดตัวค่ะแคมเปญ นะควบคู่กับการร่วมประกาศเจตนารมณ์นะคะวันโกวันคอมมิตเมนต์นะคะผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและชุมชนนะคะในการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนสู่เป้าหมายของประเทศค่ะดังนั้นในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุดนะคะโดยงานวิจัยก็ชี้นะคะว่าทุกการลงทุนเพื่อส่งเสริมนะคะให้เด็กได้กินนมแม่นะคะ1 USD จะได้รับผลตอบแทนกลับมาสูงถึง35 USD นะคะเพราะว่านมแม่ก็ถือว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการทางสมองของเด็กค่ะองค์การอนามัยโลกยังได้มีการแนะนำนะให้ทารกได้รับนมแม่เนี่ยอย่างเดียวเลยนะในช่วง6เดือนแรกแล้วก็ได้รับนมแม่ต่อเนื่องเข้าคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือว่านานกว่านั้นนะคะเอามาติดตามกันต่อนะคะกับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ห่วงแล้วค่ะในเรื่องของโรงพยาบาลบอกว่ารายจ่ายพุ่งรายรับไม่พอใช้เผยว่าในเรื่องการดูแลคนกลุ่มใหญ่แต่ได้รับงบรายหัวบัตรทอง 2,618 บาทต่อคนเสนอทบทวนจัดสรรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์สุประโชคเวชพันธ์เภสัชหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกถึงงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทของโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าปัจจุบันนะรายรับของโรงพยาบาลเนี่ยต่ำกว่ารายจ่ายค่ะเนื่องจากมีต้นทุนในการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการค่าจ้างบุคลากรที่ไม่ได้บรรจุนะคะบอกว่าปีงบประมาณ 2,500 นั้นได้มีรายรับของโรงพยาบาลจากแหล่งรายได้นอกงบประมาณนะคะรวมแล้วก็246,916.3 ล้านบาทค่ะก็จะแยกเป็นจากกองทุนนะคะ30บาทจำนวน 107,713.10 ล้านบาทนะคะก็คิดเป็น 43.6% ค่ะรองลงมาก็คือกองทุนสวัสดิการข้าราชการนะคะ 43,107 ล้านบาทก็จะคิดเป็น 17.5% นะคะแล้วก็กองทุนประกันสังคมค่ะ16,349 ล้านบาทคิดเป็น 6.6% นะคะซึ่งนายแพทย์สุประโชคก็บอกเพิ่มเติมนะว่าเมื่อการพิจารณานะคะในเรื่องของเงินของกองทุน30บาทนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นเงินภาษีก้อนใหญ่เลยค่ะของประเทศที่ใช้เพื่อดูแลสุขภาพของคนไทยสปสช.ที่รับงบประมาณปี2568จำนวน 168,296 ล้านบาทสำหรับประชากรสิทธิ์นะบัตรทองนะคะ 47.15 ล้านคนนะคะบอกว่าเฉลี่ยนะคะงบเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยอยู่ที่นะคะ 3,856 บาทต่อคนนะโดยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการดูแลนะคะพี่น้องประชาชนบัตรทองนะคะ 41.13 ล้านคนก็คิดเป็น 87%ได้รับเงินจากกองทุน 107,731 ล้านบาทนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.และอื่นๆดูแลประชากรอีก 13% ค่ะก็ได้รับเงินจากกองทุน 65,84 ล้านบาทนะคะก็คิดเป็น 36% เฉลี่ยเหมาจ่ายรายหัวอยู่ที่ 16,13 บาทต่อคนนะคะก็มากกว่าถึง4เท่านะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนก็คืองบเหมาจ่ายรายหัวสำหรับการจัดบริการพื้นฐานให้ประชาชน47ล้านคนแล้วก็งบนอกเหมาจ่ายรายหัวสำหรับกิจกรรมสาธารณสุขที่มุ่งเน้นอย่างเช่นคลินิกนวัตกรรมนะคะกองทุนผู้ติดเชื้อ HIV ไปวายนะคะซึ่งปี2058บอกว่าจัดสรรให้ถึง 54,545 ล้านบาทค่ะก็พบแล้วว่าตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันงบเหมาจ่ายรายหัวบริการพื้นฐานเพิ่มขึ้นเพียง 26% นะคะขณะที่งบเหมาจ่ายรายหัวกิจกรรมมุ่งเน้นนะคะเพิ่มขึ้นถึง 71% ค่ะการที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลคนส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณต่อหัวน้อยนะคะขณะที่หน่วยบริการที่ดูแลคนน้อยแต่ว่าได้รับงานงบประมาณต่อหัวได้สูงกว่าก็รวมถึงในเรื่องของการเพิ่มงบสำหรับบริการพื้นฐานน้อยกว่างบสำหรับกิจกรรมมุ่งเน้นนะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าในเรื่องการจัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องค่ะกับภาระงานแล้วก็ต้นทุนจริงซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเสนอในเรื่องนี้ให้มีการทบทวนเงื่อนไขการจัดสรรนะคะโดยคำนึงถึงต้นทุนและรายหัวต่อประชากรให้ใกล้เคียงกับประชากรที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลนะคะแล้วก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญของการใช้งบนะคะโดยเฉพาะในส่วนของงบนอกเหมาจ่ายกิจกรรมมุ่งเน้นอย่างเช่นกองทุนผู้ติดเชื้อ HIV ให้เหมาะสมนะคะเพื่อไม่ให้หน่วยบริการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็ใช้งบประมาณเกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ประชาชนทุกคนเนี่ยได้รับบริการที่ดีอย่างเท่าเทียมนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในรายการสาระสารพันกับสาวสาวบุตรีดำในวันนี้นะคะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกทางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเดี่ยวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยไทยยึดมั่นใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอันคอสจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการเจรจาระหว่างกันได้แต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนโดยผลลัพธ์ไม่มีผูกพันกับประเทศและหวังว่าจะใช้โอกาสการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเพราะไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกนิษฐาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชกต51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นภารกิจสูงสุดโดยในช่วง2เดือนข้างหน้าให้ปลัดชกตลดภารกิจประจำที่อำ ภอเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดีเดย์ปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2569เป็นต้นไปด้านนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับให้เร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการและหอสังเกตการให้พร้อมใช้งานและให้ทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะที่นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระหว่างหมู่บ้านและหากเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อการสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมลำน้ำบ่งอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บ่งห้วยช้างลอด
8: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเส้นทางน้ำเร่งยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
12: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
13: เท่ากับ2สิลูก
12: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
13: 4ไงลูก
12: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
13: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
12: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ
13: ่อไอ้ยะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
15: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
16: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอชวนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
17: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนเพื่อรับมือความท้าทายของโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสันติการแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
4: รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568นัดสุดท้ายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันดำเนินการผู้เกี่ยวข้องขั้นเด็ดขาด
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อพิจารณารายงานสรุปพยานหลักฐานและสัญญาจ้างต่างๆก่อนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต่อไปรายงานฉบับนี้มีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับพร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและหวังการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้จะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดกับผู้ทุจริตขึ้นอีกในอนาคตโดยผู้ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณจังหวัดสงขลาน่านเชียงราย
7: นายพัชรกรพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส ังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายตามแนวทางเตรียมความพร้อม6ประเด็นเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องประกอบด้วยการเตรียมระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนในการคาดการณ์น้ำล่วงหน้าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกำหนดผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานการอพยพและส่งต่อเรียบเส้นทางสำรองและโรงพยาบาลคู่ขนานการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยมีการปักหมุด GPS ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เขาช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงโดยจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์นฤมลอุดมพรรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: คุณกำลังรับฟัง FM 98.50 MHz สวท.อุบลราชธานีข่าวสารสร้างสุขสู่ชุมชน

0: การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏณอาคารใหม่สวนอัมพร
1: 9ชิด9ชิด9ชิด9ชิด
2: ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬาได้แนะนำการฝึกสมองด้วยการก้าวเท้าออกด้านข้างในลักษณะก้าวชิดก้าวเป็นประจำจะช่วยบริหารสมองและการทรงตัวได้ดีเพราะการหกล้มคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญของผู้สูงอายุครบเครื่องเรื่องสูงวัยกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับเช็คอินถิ่นอีสานนะครับพบกันกับวันนี้สวทอุบลราชธานีนะครับในเวลา 16:10 นะครับโดยประมาณวันนี้นะครับอยู่กับผมวิชิตศักดิ์สมเกตลินนะครับและ
1: ปิยังคุณณเทศครับ
0: ครับน้องเบสนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่มาร่วมจัดรายการวันนี้เป็นยังไงครับเบสรู้สึกยังไงบ้างตอนนี
1: ้โอ้เช่นเคยครับก็คิดถึงแฟนๆรายการครับ
0: นี่ชินหรือยังคุ้นเคยหรือยัง
1: คุ้นเคยแล้วครับมีแฟนๆรายการเข้ามาคอมเมนต์กันตั้งแต่ช่วงต้นเลยครับพี่บันเทา
0: ทายคุณผู้ชมคุณฟังหน่อยครับ
1: ครับ
0: พี่บันเทาสำราญใจนะครับสวัสดีทีมงานสวทเช็คอินอ้าวนี่ขอเพลงมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เพลงแฟนฉันของวงชาตรีนะครับเดี๋ยวให้พี่ช่างนะครับพี่จักริดนะครับเตรียมไว้ทักทายนะครับคุณดิเรกนะครับสวัสดียามบ่ายจากบุรีรัมย์นะครับผมคุณภูนคงสืบชาตินะครับสวัสดียามเย็นนะครับขอฟังเพลงไอ้สมชายของจินตลาอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะติดตามผลงานเพลงได้ยังไงไหมเนาะไม่งั้นอาจจะได้ติดตามค้างไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เพลงแรกก่อนเนาะแฟนฉันนะครับ
1: ครับ
0: คุณบุญเรียนที่รักนะครับขอสวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะครับคุณประยุทธ์สำราญใจทักทายคุณบุญเรียนที่รักนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับผมสำหรับรายการชื่ออินทิในสารใต้นะครับสามารถติดตามนะครับรับฟังได้ทั้งช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube นะครับชื่ออินทิอีสานใต้นอกจากนี้นะครับยังสามารถรับฟังได้นะครับทาง FM ของนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกรมประชาสัมพันธ์นะครับ9จังหวัดอีสานใต้นะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเรามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างครับเบสวันนี
1: ้ข่าวแรกของเรานะครับเป็นมหาไทยนะครับชวนอุดหนุนงานสินค้าศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปนะครับหล่อล้อมดวงใจพระบารมีครับ
0: อันนี้เดี๋ยวเราดูแบบเกริ่นๆนำเนาะ
1: ครับ
0: ในเรื่องของข่าวรัฐบาลนะก็จะมีในเรื่องของนายกนะครับยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนะครับรู้หรือไม่นะครับว่าท่านนายกนะครับอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับไปอินโดนีเซียแล้วก็เรื่องของรัฐบาลนะครับแจงในเรื่องของปมงบบัตรทองนะครับหลังจากที่มีการกล่าวหากันเนาะแล้วก็เป็นเรื่องข่าวนะครับในจังหวัดอีสานใต้นะครับเหตุในเรื่องการติดตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับที่เรือนจำกลางอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชมงานนะครับเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับศรีสะเกษนะครับมีอบรมนะครับแล้วก็ยโสธรเตรียมความพร้อมในการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์นะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นในข่าวแรกนะครับวันนี้มีอะไรครับเบส
1: ครับข่าวแรกครับก็อย่างที่บอกไปนะครับชวนเที่ยวงานโอท็อปนะครับก็คือนายพลพีสุวรรณชัดรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แถลงข่าวจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ครับแล้วก็จัดงานขึ้นนะครับวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ครับเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับก็ในงานเนี่ยก็เป็นการจัดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงครับผู้ทรงอนุรักษ์และก็สืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมของไทยนะครับตลอดจนการพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยครับโดยมีผู้ประกอบการโอท็อปมากกว่า 2,000 บูธเลยครับแล้วก็มีการจัดโซนใหม่ครับเป็น1ครับคือแบบโอท็อปมูเตลูครับสายมูแล้วก็โอท็อปคราฟต์ดีไซน์เป็นงานแบบหัตถกรรมดั้งเดิมครับประสานกับแนวคิดนวัตกรรมให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ครับแล้วก็เป็นโอท็อปลักชัวรี่ครับเป็นสินค้าเครื่องประดับอัญมณีครับแล้วก็โอท็อปสปิริตเทสติ้งครับเป็นเครื่องดื่มครับ
0: ครับผมโดยงานนี้เนาะก็เป็นการที่ว่าหมุนเงินนะครับในทางเศรษฐกิจให้หมุนเวียนนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เนาะจากผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีโอกาสที่จะไปที่กรุงเทพมหานครนะครับที่บริเวณใกล้ๆเนาะจังหวัดนนทบุรีนะครับที่เมืองทองธานีนะครับ Challenger Hall 1-3 นะครับศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact นะครับถ้ามีเวลาก็ไปกันได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวไปกันแบบเร็วๆเนาะพูดในเรื่องของข่าวสารของรัฐบาลนะครับที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถรับรู้ติดตามกันนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนะครับโดยนายกนะครับได้ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงวันที่3และ4สิงหาคมนะครับตามคำเชิญของทางประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียนะครับโดยการเยือนครั้งนี้นะครับก็หารือเต็มคณะกระชับความสัมพันธ์ทางหุ้นส่วนนะครับทางยุทธศาสตร์ในโอกาสการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยครั้งแรกนะครับของไทยในรอบ15ปีเลยนะครับโดยพบกันครั้งนี้มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนนะครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับจะขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนะครับให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกและเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์นะครับภายในปี2573ครับ
1: ส่วนมีด้านความมั่นคงนะครับก็คือในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงออนไลน์ครับการค้ามนุษย์การลักลอบยาเสพติดครับแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวครับมีการเปิดสายการบินตรงนะครับกรุงเทพจาการ์ตาและก็ภูเก็ตบาหลี
0: ครับ
1: เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนนะครับในการเดินทางแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนด้วยครับแล้วก็ประธานาธิบดีอินโดนีเซียย้ำครับว่าการหารือระหว่างไทยและอินโดนีเซียครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเลยและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศของเรานะครับก็เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงความมั่นคงและก็ความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวครับนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับครับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ครับก็จะเป็นรากฐานความร่วมมือของไทยกับอินโดนีเซียในอนาคตครับ
0: อัปเดตไปกันแบบเร็วๆนะครับในเรื่องของรัฐบาลได้ชี้แจงปมงบบัตรทองนะครับยันโปร่งใสปัดข้อกล่าวหาจัดอีเวนต์นะครับจากกรณีนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรืองบบัตรทองนะครับโดยมีข้อกล่าวหานะครับว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมอีเวนต์นะครับล่าสุดนะครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่ารัฐบาลยินดีนะครับให้มีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณชนนะครับอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนนะครับเกิดความเข้าใจผิดต่อหลักประกันของประเทศนะครับส่วนงบบัตรทองนะครับกว่า 60,000 ล้านบาทนั้นรองโฆษกชี้แจงนะครับว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดนะครับซึ่งจากการชี้แจงของทางสปสช.นะครับก็ได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลนอกสังกัดโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงนะครับกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้16:20 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามผลงานเพลงนะครับที่ขอเข้ามาจากทางบ้านนะครับแฟนฉันของวงชาตรีนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับผมช่วงนี้

0: 6:23 นะครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเช็คอินถิ่นอีสานนะครับ
1: ครับยังอยู่กับพวกเราไหมครับพี่ลำดวนครับพี่บรรเทานะครับแฟนรายการครับพี่ส่งครับพี่อัจฉราปิ่นทองนะครับ
0: ครับคุณบริเวณที่รักนะครับทุกคนทักทายกันเข้ามาได้นะครับทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะครับขอบคุณจ้าพอรูปหล่อใจดีขอบคุณทีมช่างทุกคนเปิดเพลงให้เช็คอินอุบลขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับเอาเลยครับมาติดตามข่าวในช่วงนี้นะครับในข่าว9จังหวัดอีสานใต้นะครับขอเริ่มต้นนะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับกรมวังผู้ใหญ่904นะครับตรวจติดตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เรือนจำกลางอุบลราชธานีนะครับโดยทางพลอากาศเอกนะครับสุบินชิวปีชานะครับกรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์นะครับ904ในฐานะประธานคณะทำงานคัดเลือกเรือนจำดีเด่นเข้ารับรางวัลโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์พร้อมคณะอนุทำงานด้านการตรวจประเมินเรือนจำลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เรือนจำกลางนะครับอุบลราชธานีโดยนะครับมีทางผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในการบรรยายการดำเนินงานนะครับและก็ได้เยี่ยมชมนะครับการดำเนินงานในด้านต่างๆของเรือนจำกลางอุบลราชธานีเช่นการให้บริการด้านการแพทย์การสาธารณสุขดูแลผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางการฝึกอาชีพโดยนะครับคณะตรวจประเมินก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนานะครับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกับได้ชื่นชมความมั่นของผู้บริหารนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการสร้างโอกาสทางการศึกษาการฝึกอาชีพและก็การเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังนะครับ
1: ครับต่อไปครับเป็นข่าวของอุบลราชธานีครับงานแห่เทียนพรรษา
0: ครับ
1: ก็จัดไปอย่างยิ่งใหญ่ที่ผ่านมานะครับวันที่29 กับ 30
0: ต้องบอกว่ายังไม่จบนะ
1: ครับยังไม่จบยังมีต่อนะครับ
0: ครับ
1: โดยมีกิจกรรมครับเทียนอุบลยืนได้ตลอดเดือนครับเป็นกิจกรรมสำคัญในประเพณีแห่พรรษาประจำปีนี้ครับผมก็คืองานประเพณีแห่เทียนพรรษาเนี่ยก็ยังคงจัดต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคมนะครับโดยมีกิจกรรมคือเราสามารถไปชมเทียนพรรษาได้ที่วัดพระธาตุหนองบัวครับ โดยก็จะมีการสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองศิลปะวัฒนธรรมอันสูงคุณค่านะครับแล้วก็ชมการแสดงประกอบแสงสีเสียงและโชว์ไลท์แอนด์ซาวด์ครับประกอบสื่อผสมวิจิตรศิลป์อุบลราชธานีเมืองสีแสงบนองค์พระธาตุหนองบัวการแสดงดนตรีสดเต็มอิ่มด้วยดนตรีหลากหลายแนวครับการแสดงรำประกอบแสงสีเสียงแสงศิลป์ถิ่นอุบลและการแสดงจากคณะหมอลำเต็มวงครับก็มีการจำหน่ายสินค้านะครับพื้นเมืองสินค้าโอท็อปอย่างเงี้ยครับจากพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยผู้ที่สนใจก็สามารถมาร่วมงานได้นะครับวันที่3ถึง17สิงหาคมครับเริ่มเวลา19 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ
0: นี่เน้นนะครับว่าชมฟรีนะครับจริงๆก็งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ตลอดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะต
1: ั้
0: งแต่ต้นเดือนนะครับมาจนถึงช่วงปลายเดือนที่มีกิจกรรมแห่นะครับในวันสำคัญที่ผ่านมานะครับ29-30 กรกฎาคมและนะครับยังไม่หมดนะครับในช่วงนี้วันที่3นะครับตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมายาวไปจนถึงกลางเดือนนะครับ17 สิงหาคมที่วัดพระธาตุหนองบัวใครที่สนใจนะครับอยากจะไปชมเทียนนะครับที่ได้รางวัลนะครับรวมถึงการแสดงที่มีการประกอบแสงเสียงเนี่ยนะครับอย่างน่าสนใจนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมติดตามกันได้นะครับตั้งแต่วันที่3นะครับไปจนถึงวันที่17 สิงหาคมใครมีเวลาว่างวันไหนเนาะก็อยากจะให้ไปชมกันนะครับ
1: ครับไปถ่ายภาพกันคร
0: ับ วันนี้มีพิธีอะไรครับ
1: วันนี้ก็จะเป็นการแสดงครับผ
0: ม
1: จะเป็นการแสดงแสงเสียงนะครับ
0: ครับวันนี้มีพิธีเปิดด้วยนะครับใครที่สนใจก็ไปได้นะครับจริงๆก็เริ่มเวลา19 นาฬิกาในแต่ละวันนะครับใครที่อยากจะชมเรียกว่ายังไม่พอ
1: ยังไม่พอหรือว่า อาจจะไม่ได้มาในวันแห่เทียนนะครับก็สามารถที่จะมารับชมได้ที่วัดพระธาตุหนองบัวตั้งแต่วันที่3ถึง17สิงหาคมนี้ครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวปิดท้ายอาจจะปิดท้ายกันเนาะที่ข่าวนี้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเปิดอบรมแกนนำนักศึกษามุ่งสร้างด่านชุมชนปากหวานลดอุบัติเหตุตลอดปีนะครับโดยที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะครับนายสะอาดวงรักนะครับปลัดจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการด่านชุมชนปากหวานสู่ศูนย์นวัตกรรม 5E และเครือข่ายวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน365 วันจังหวัดศรีสะเกษในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรุ่นที่1นะครับ สำหรับโครงการนี้นะครับก็มุ่งพัฒนาแกนนำนักศึกษานะครับจำนวน100คนให้เป็นทีมวิชาการภาคสนามที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนข้อมูลนะครับสนับสนุนข้อมูลนวัตกรรมและก็การรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับชุมชนพร้อมผลักดันให้เกิดด่านชุมชนปากหวานต้นแบบภายในสถานศึกษานะครับเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านวินัยจราจรลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและขยายผลนะครับสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตลอด365วัน
1: ครับก็เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับในด้านวิชาการด้านการปฏิบัติครับเพื่อเสริมสร้างนะครับเครือข่ายเยาวชนให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนครับก็เป็นเรื่องที
0: ่
1: เราควรให้ความสำคัญนะครับสำหรับการขับขี่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่น่าเสียใจภายหลัง
0: คือจริงๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนาะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ
1: ครับ
0: ท่านสิริพงศ์นะครับบังคับสกุลเขตก็ได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดอุบลราชธานี
1: ใช่ครับ
0: เบย์ก็ได้ไปไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็มาตรวจนะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมในการรองรับรวมถึงการขยายเพิ่มเติมนะครับในอนาคตในการเดินทางในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการเช็คอินทินิสันใต้นะครับสำหรับสวทอุบลราชธานีในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับจากทางสวทระนองส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับพบกับรายการเช็คอินทินิสันใต้จากนะครับทางสวทศรีสะเกษนะครับผมสำหรับวันนี้ผมวิชิตศักดิ์สมเกตลินและ
1: ปิยังกุลเทศครับ
0: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศมาเจอกันในช่วงเย็นแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นวันนี้พบกับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเราจะพาทุกท่านมาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงไปพร้อมๆกันผ่านทาง3ช่วงรายการของวันนี้ค่ะช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2502เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้และหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญณขณะนั้นคือการที่ได้เดินทางไปทอดพระเนตรการทำกิจการเมืองแร่ดีบุกในจังหวัดระนองซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเมืองแร่นองค่ะไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรอยเสด็จแห่งความทรงจำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวเสด็จจังหวัดระนองในปีพุทธศักราช2502นะครับสำหรับจังหวัดระนองเมืองเล็กริมฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเคยเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่สำคัญของประเทศไทยความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในอดีตได้หล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนและเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองระนองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2502นับเป็นวาระอันเป็นมงคลสูงสุดของชาวจังหวัดระนองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดระนองเพื่อทรงเยี่ยมเยือนพระสนิกรและทอดพระเนตรกิจการสำคัญของจังหวัดซึ่งหนึ่งในสถานที่สำคัญก็คือบริเวณตำบลบางนอนซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบกิจการเมืองแร่และเป็นที่ตั้งของเรือขุดแร่ดีบุกอันเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการทำเมืองแร่ของยุคนั้นนะครับซึ่งเรือขุดแร่ดีบุกนั้นถือว่าเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในจังหวัดระนองเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ขุดและคัดแยกแร่ออกจากพื้นดินและลำน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเรือขุดแร่ณตำบลบางนอนได้ส่งสวนพระราชหฤทัยและกระบวนการทำเหมืองส่งทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องจักรและทรงรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการผลิตแร่ดีบุกซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติไทยในช่วงเวลานั้นซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ชาวระนองประชาชนต่างเฝ้ารอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีต่างแต่งกายสุภาพถือธงชาติและเป็นเสียงถวายพระพรดังกึกก้องตลอดเส้นทางเสด็จสำหรับชาวบางนอนภาพแห่งวันประวัติศาสตร์ยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความทรงจำที่สะท้อนถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงให้ความสำคัญกับทุกภูมิภาคและทรงติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับคุณศิวพรเกียรติตั้งอดีตพนักงานบริษัทชัยมิตรตีนที่ดำเนินกิจการเมืองแรกของจังหวัดระนองในยุคนั้นกันนะครับ
3: ซึ่งบริษัทชัยมิตรตีนเราเนี่ยช่วงที่เปิดเหมืองมาในการใช้เรือขุดแร่ในการขุดหาแร่ดีบุกเนี่ยก็เปิดการทำเหมืองในพื้นที่จังหวัดระนองมานานนะจบจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2502 2502นะทางบริษัทก็ได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีหรือพระพันปีในปัจจุบันนะท่านได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้โดยเดินทางจากกรุงเทพผ่านจังหวัดต่างๆมาเข้าสู่ชุมพรแล้วก็วกเข้าทางตำบล ปากจันทร์แล้วก็แวะมาที่หินสลักพระนามาภิไ
2: ธย
3: จปล.ซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าตำบลปากจันทร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็แวะมาที่อำเภอกาบุรีออกจากอำเภอกาบุรีท่านก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองก่อนที่จะเข้าจังหวัดระนองเนี่ยท่านได้เสด็จประพาสขึ้นสู่หรือไปทอดพระเนตรชมการขุดแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุดของบริษัทไซมิตินนะซึ่งพื้นที่ที่ท่านขึ้นไปทอดพระเนตรณเรือขุดของบริษัทตอนนั้นน่ะก็คือตำบลบางโนนนะ
2: ก็เป็นปัจจุบันข้าพเจ้า
3: ตอนนี้น่าจะอยู่แถวไอเขาเรียกโกโบ
2: นั่งอยู่ห้างโกโบ
3: ว่ามันจะเป็นพื้นที่ต่ำลงไปจากถนนนะแถวนั้นแหละโกโบหรือว่าไอ้อะไรรีสอร์ทนะมันจะมี
2: อยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้น
3: นั่นแหละเป็นโกโบเป็นมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ข้างหลังข้าง
2: เพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนที่เสด็จผ่านด้วยก็สะดวกที่จะ
3: มันก็อยู่ในถนนเพชรเกษมอ่ะอยู่บริเวณนั้นแหละนะ
2: ครับ
3: เพราะมันก็นานมาเยอะแล้วที่ผมจำได้เนี่ย
2: ครับ
3: เพราะว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยเคยทำงานไซมิติน
2: ครับ
3: และท่านเคยไปทำที่งานลำบางนอนผมจำได้ว่าผมอายุประมาณสัก5-6 ปีอ่ะท่านเคยพาผมไปเที่ยวแต่ตอนนั้นนายหลวงเสด็จแล้วนะท่านเสด็จแล้ว
2: เรือยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้น
3: เรือยังอยู่มันจะมีโรงงานโรงซ่อมของบริษัทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละผมถึงบอกว่านั่นแหละมันอยู่แถวโกโบตรงนั้น
2: อ
3: ่ะนั่นแหละก็คือเป็นเก็บเล็กๆน้อยๆในพระราชกรณียกิจของนายหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีซึ่งได้มีโอกาสพระพาสหัวเมืองภาคใต้และก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมบนเรือขุดของบริษัทชนิดติ่ง
1: ด้วยพระราชกุจฉาในครั้งนั้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนและถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วประเทศและทรงมีพระราชดำริว่าควรมีการแปรรูปและถลุงแร่ภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างงานให้กับคนไทยจนเป็นยุคที่เหมืองสร้างเมืองให้ทรงคุณค่ามาจบจนปัจจุบันนี้ค่ะมาถึงช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามความตั้งใจของกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เคยเกือบเลือนหายไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเส้นดิ้นเงินดิ้นทองที่ถูกถักทออย่างประณีตไม่ได้เป็นเพียงงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวระนองที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและทุกคนได้ร่วมกันสืบสานจนทำให้งานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่เคยเกือบจะเลือนหายไปกลับคืนสู่จังหวัดระนองอีกครั้งโดยมีพี่จุ๊กประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักใน

0: ยอดจากงานหัตถศิลป์ชิ้นนี้ให้คงอยู่ได้อ่ะค่ะพอเราไปออกงานโชว์สินค้างานหัตถกรรมประเภทเครื่องหัตถกรรมที่ไหนทุกจังหวัดจะมีงานอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดเขานะคะไม่ว่าเป็นมองย้อนกลับมาว่าเอ้าแล้วเราจังหวัดระนองล่ะจะมีอะไรที่เวลาเขานึกถึงเมื่อที่เป็นตัวแทนของงานหัตถศิลป์คิดว่าวันนี้คงจะตอบโจทย์ได้แล้วค่ะว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนี่แหละค่ะคืองานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองอันดับแรกเลยนะคะคือการอนุรักษ์อนุรักษ์ก็คือการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมแบบโบราณแล้วก็ยังคงอยู่ส่วนการสานต่อไปนะคะเราก็ยังมีการพัฒนานะคะนำศิลปะหรือนำหัตถศิลป์แขนงนี้ค่ะมาทั้งวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะทำพัฒนาเรื่องรูปแบบให้ร่วมสมัยแล้วก็ยังต้องคงต้องถ่ายทอดคงความรู้นี้สู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเยาวชนนะคะหรือว่าเป็นบุคคลในกลุ่มชุมชนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยค่ะเราก็ยังต้องสืบสานแล้วก็สืบทอดต่อไปเพื่อไม่ให้งานแขนงนี้ค่ะสูญหายหรือสูญสิ้นไปจากจังหวัดระนองค่ะ
1: และเมื่อความตั้งใจอันแรงกล้านี้ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายหนึ่งในนั้นคือวิทยาลัยชุมชนระนองที่เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การทำหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้วัสดุการออกแบบลวดลายไปจนถึงเทคนิคการปักดิ้นที่ต้องอาศัยทั้งความประณีตความอดทนและความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานฝีมือแต่ละชิ้นที่นอกจากจะได้ความรู้แล้วทุกคนยังได้ภูมิใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานรักษาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่านี
2: ้โอ้มันเป็นความภูมิใจอย่างสูงสุดของชาวระนองก็ว่าได้นะคะที่ได้มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ครั้งนี้พี่คิดว่าหัตถศิลป์ดิ้นโบราณเนี่ยมันเป็นงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท่านได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถสร้างคุณภาพชีวิตได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กันเยอะๆซึ่งการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่จะหยุดแค่ที่เราสามารถไปถ่ายทอดเราสามารถเอาไปต่อยอดข้างนอกได้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมมากค่ะ
1: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งสำคัญเมื่อทุกคนต่างได้เห็นภาพเครื่องประดับดอกไม้ประดิษฐ์สีเงินเล็กๆที่ประดับอยู่บนพระเกศาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้คืองานฝีมือจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตเป็นรูปดอกกล้วยไม้โกมาซุมดอกไม้ประจำจังหวัดทำจากดิ้นเงินและดิ้นทองและเกล็ดปลาผสมผสานเข้ากันอย่างงดงามยังความปลาบปลื้มปิติให้กับประสบกรณิกรชาวระนองอย่างหาที่สุดไม่ได้
2: ครั้งแรกที่ทราบข่าวเราต้องเพลย์ภาพดูหลายๆครั้งแล้วเราก็จะซูมไปที่พระเกศาของพระองค์อุ๊ยใช่ด้วยเราดีใจเราภูมิใจเรามีความสุขที่สิ่งนั้นพระองค์ท่านให้ความสำคัญเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ของที่เกิดจากประชาชนตาดำๆอ่ะจะเข้าถึงมือของพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ทรงใช้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเราภูมิใจจังเลยอ่ะของในจังหวัดเราอ่ะพระองค์ท่านให้ความสำคัญทุกคนหมดอะค่ะภูมิใจเหมือนกันหมดทั้งจังหวัดเลยค่ะพี่สามารถพูดได้เลย
0: ดีใจมากไม่ใช่ตัวเองดีใจอย่างเดียวนะคะก็หลายท่านทั้งทางกลุ่มแล้วก็เวลาไปไหนอะค่ะชาวระนองก็รู้สึกปลาบปลื้มดีใจแล้วก็สิ่งที่ทูลเกล้าถวายไปก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองด้วยพระองค์ท่านนำไปติดพอพระองค์ท่านนำไปติดเนี่ยทุกคนก็เริ่มหันมาสนใจหันกลับมามองอยากทราบประวัติความเป็นมาอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของงานแขนงนี้นะคะว่าเป็นมายังไงแล้วก็จับใจจริงเลยว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณไม่สูญสิ้นแล้วด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะ
2: ความซาบซึ้งใจในพระพันปีหลวงคือจากที่เราเคยเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปตามที่ต่างๆเพื่อดูฝีมือที่เกิดงานฝีมือที่เกิดจากประชาชนชาวไทยอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราและเราคิดว่าในเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น่าจะเดินตามรอยของพระองค์ท่านได้ 1แล้วนะ

0: สองในเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วจะมีอะไรที่ทำให้เรานึกถึงพระองค์ท่านได้มากไปกว่าปฏิบัติตนทำตามสิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำพระองค์ท่านก็คงจะมีความสุขถ้าท่านสามารถสัมผัสได
1: ้พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระองค์ในการทำรงรักษายกระดับงานหัตถศิลป์หัตถกรรมทั่วไทยทุกภูมิภาคสู่การสร้างอาชีพช่วยต่อลมหายใจให้กับประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานไม่เคยสูญสิ้นไปไหนเลยเพราะวันนี้เราได้เห็นความตั้งใจอันแรงกล้าจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชาวระนองที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาของฝั่งทะเลอันดามันและได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระแม่หลวงของปวงไทยให้เบ่งบานเติบโตไปอย่างไม่รู้จบ
2: ศิลปะหัตถกรรมแขนงนี้ไม่สูญสิ้นแล้วค่ะเมื่อเราได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของประสบกรณิกรชาวระนองที่พร้อมใจกันร่วมจะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานงานหัตถศิลป์ต่อไปอย่างไม่รู้จบและในช่วงที่3ของรายการในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระพันปีหลวงคือความวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนจนเกิดเป็นการสานต่อพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่เราไปติดตามเรื่องราวการขับเคลื่อนนี้พร้อมๆกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสืบสานผ้าไทยสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองพื้นผ้าไทยไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นทุกลวดลายบนผืนผ้าล้วนบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนความผูกพันและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะหัตถกรรมไทยทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำความรู้ความสามารถมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระราชปณิธานด้านการสืบสานผ้าไทยได้รับการน้อมนำมาขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมงานพัฒนาชุมชนการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่
5: จังหวัดระนองได้มีการออกแบบลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับเรียกว่าลายซับลักระนองนะครับซึ่งเป็นลายผ้าที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะครับของเมืองระนองนะครับและจังหวัดระนองนะครับได้มีการประกวดลายผ้าซึ่งเป็นลายผ้าต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นอินทนินท์นะครับก็จะมีลายอินทนินท์ถิ่นแร่นองนะครับซึ่งเป็นลายผ้าบาติกนอกจากนี้แล้วนะครับก็การย้อมสีนะครับก็จะใช้สีจากธรรมชาตินะครับผ้าบาติกผ้ามัดย้อมนะครับและงานเด่นของจังหวัดระนองนะครับก็เป็นลายผ้าปักนะครับซึ่งมีความสวยงามวิจิตรมากท่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดระนองนะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในการพัฒนาผ้าไทยผ้าประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะครับโดยได้ไปสนับสนุนนะครับกระบวนการตั้งแต่การผลิตผ้าทั้งผ้าบาติกผ้ามัดย้อมผ้าอีโก้พิ้นนะครับโดยจัดให้มีการประกวดลายผ้านะครับแล้วก็มีการจัดแสดงนะครับมีกิจกรรมในการส่งเสริมการจำหน่ายนะครับ เพื่อทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดระนองนะครับเกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองจะมีการประกวดนะครับผ้าลายพระราชทานเป็นประจำทุกปีนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสนะครับการรับรู้นะครับและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตผ้าทุกๆลายครับจะได้พัฒนาเทคนิคนะครับพัฒนาลายผ้าให้มีความสวยงามนะครับที่จะเข้าประกวดได้นอกจากนี้แล้วยังจะไปตอบโจทย์ให้กับผู้ซื้อนะครับเป็นทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดระนองนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีการส่งเสริมในเรื่องช่องทางนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับชาวระนองรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับให้มาสวมใส่ผ้าไทยนะครับซึ่งผ้าไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีความร่วมสมัยผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับก็จะตอบโจทย์ทั้งทุกเพศทุกวัยและผ้าไทยก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ในทุกๆโอกาสนะครับการสวมใส่ผ้าไทยนะครับนอกจากมีความสวยงามแล้วนะครับก็ยังเป็นการสนับสนุนนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยังยืนครับ
4: จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานผ้าไทยไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษารูปแบบของผืนผ้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพและการรักษาคุณค่าของชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบันจึงเดินควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทั้งด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าการสร้างช่องทางการตลาดและการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสืบสานสิ่งที่ดีงามของคนไทยให้ยังคงดำรงอยู่และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยเพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของเส้นได้และลวดลายหากแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนความรักในท้องถิ่นและโอกาสในการสร้างชีวิตที่มั่นคงจังหวัดระนองยังคงเดินหน้าสานต่อแนวทางดังกล่าวเพื่อร่วมอนุรักษ์คุณค่าของผ้าไทยควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสู่การสืบสานผ้าไทยและการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน
2: สมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดผ้าไทยและฟื้นคืนชีพผ้าไทยขึ้นอีกครั้งส่วนอนาคตของผ้าไทยจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนแล้วค่ะว่าทุกคนจะร่วมกันสืบสานศิลปะที่ทรงคุณค่านี้และเดินตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แค่ไหนเพื่อให้ผ้าไทยยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเชื่อว่าตลอดทุกช่วงรายการในวันนี้ทำให้ประสบกนิกรปวงชนชาวไทยทุกคนได้เห็นซึ้งถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ยังคงส่องสว่างนำทางและเป็นดั่งร่มเงาให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันสืบสานรักษาและเดินตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานสวทนราธิวาสเป็นผู้ผลิตรายการสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวดุดียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัยบริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบ2โรงงานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปล่อยน้ำเสียและบ่อน้ำกรดรุนแรงพร้อมบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากยังไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์คอสเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตัน FC ปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
8: สโมสรฟิกตัน FC ทีมในศึก North West County Leagueลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมและไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดปุริมาสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เองก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: หืมอันตรายยังไงล่ะครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูก แม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: นะมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวีนะครับกับบทเพลงนำรายการ 107.5 สร้างสรรค์สังคมขอประทานภัยทุกท่านนะครับกับรายการได้ห่างหายไปเป็นเดือนเลยทีเดียวผู้จัดรายการเองมีภารกิจมากมายนะครับนะก็กับเรื่องของงานต่างๆนะครับนะก็เลยไม่ได้จัดรายการนะครับแล้วก็มีเรื่องของพระราชพิธีนะครับนะกับงานต่างๆที่อาจจะต้องมีการยุติการประกาศการจัดรายการเนาะนะครับวันนี้มาแล้วนะครับนะกับรายการนะครับนะกับความบันเทิงที่สร้างสรรค์สู่ท่านผู้ฟังทุกท่านกับคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเนาะนะครับบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมาก็มีเนาะกับรายการเบอร์โทรศัพท์นะครับ0926633523สวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้านังปิน
0: โอ้สวัสดีครับเสียงโทรศัพท์ชัดเจียวไหมหรือยังไง
1: ชัดเจนเลยชัดเจนวิทยุก็ชัดเจน
0: โอ้ดีใจด้วยที่ชัดเจนคิดว่าจะเสียงไม่ค่อยชัด
1: มีคนถาม 3-4 คนว่าทางตินเกษียณแล้วนี่ไม่มาเป็นเดือน
0: ใกล้แล้วว่างั้นใกล้แล้ว
1: ก็บอกเขาอยู่ว่าเดือนกันยา
0: สิ้นเดือนกันยา
1: เอ้ยคนแม่เข้าใจเขาว่าเกษียณเนาะเพราะว่าหายไปเป็นเดือน
0: ครับ
1: เออขนเอ้ยขนมาขนไปอยู่ที่ไหนกลับมาอยู่ที่สวทเด้อ
0: ก็ว่าเมื่อวาน
1: จะเกษียณแล้วทำให้เต็มที่
0: ครับเมื่อวานว่าจะจัดพอดีมีงานก็เลยต้องไปงานก่อนวันนี้
1: งานที่ไหน
0: งานแถวๆนี่แหละภารกิจ
1: okay.
0: อื่นๆครับ
1: วันนี้ขอหมอลำหน่อยนะคร
0: ับ หมอลำ
1: โจ๊
0: อยากขอหมอลำ
1: ไม่ใช่ลำเพลินลูกสาวกำนันของเย็นจิตพรทีวี
0: อ๋อลำเพลิน
1: ลูกสาวกำนัน
0: ลูกสาวกำนัน
1: เย็นจิตพรทีวีครับ
0: เย็นจิตครับผมได้
1: โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับป้าแม่ยายกุหลาบกับยายวิภาเด้อฟังอยู่คุยกันเมื่อเช้านี
0: ่ครับได้เลยฝากไปกันแล้วกันเนาะ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับผมนะฝากไปถึงยายกุหลาบยายวิภากับคุณย่าคุณยายนะครับคุณพ่อคุณแม่ต่างๆทุกท้องที่นะไม่ว่าจะอยู่ทางเหนือเสือใต้เนาะนะครับนะก็ที่เคยรับฟังอยู่นะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมกับสทวิรัมของเรานะครับกับผมฤทธิชัยคุณประโคนรายงานตัววันนี้มาจัดรายการเลยเด้อว่างั้นสวัสดีครับผม
2: บัตริบเลยเนาะ
0: บัตริบตัวยูอะไรแต่ตุกความกม
2: ลสวัสดีบังฤทธิชัยคุณประโคนผมยังไม่ลืมชื่อนะอยู่ในใจเสมอ
0: โอ้ดีนี่อยู่ในใจเสมอฮ
2: ะ
0: จำได้นี้
2: เอ้าสวทนี่อยู่ในใจเสมอว่างี
0: ้คิดว่าจะลืมกันไปแล้ว
2: ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วทั้งคุณที่ฤทธิชัยนั่นเลย
0: อ๋อ
2: ป้าคนเมื่อกี้เลยยกไปทั้งแพงเลยอสวทน่ะ
0: สวทพอดีภารกิจอื่นเนาะกับพระราชพิธีต่างๆก็เลย
2: เข้าใจอยู่ก็เซลไปงั้นเลย
0: เพราะว่าจะจัดเดือนนี้แหละก็เลยเมื่อวานนี้จะจัดก็เลยติดงานก็เลยไม่ได้จัด
2: นั่นแหละก็ฟังอยู่ก็ฟังไอ้รู้อยู่ว่าก็ยังว่าอะไรเนาะ
0: ก็เลยฟังข่าวกับฟังเพลง
2: ใช่สถานีของประชาชนอย่างนี้เลย
0: ครับผม
2: แต่ว่าก็คนของประชาชนก็ต่อไปก็ใครอยู่ต่อก็ต่อเนาะ
0: ม
2: ีหน้าที่อะไรก็ต่อกันไปใช่ไหม
0: นั่นแหละนั่นแหละในสบายดีทางกลับเชิงสบายดีไหม
2: ก็เงียบเชียบก็แห้งแล้ง
0: ฝนไม่ตกเหมือนเดิม
2: เออก็ปีนี้เราก็คงจะไม่
0: เต็มเม็ดเต็มหน่วย
2: สุรินทร์คงจะไม่ถึงจะขนาดนั้นคงจะได้เกี่ยวมั้งบางที่
0: ได้เกี่ยวเล็กเกี่ยวน้อยก็พอเอา
2: แล้วแถวทหารสายเป็นไง
0: อู้ฝนไม่ตกเลยก็รอน้ำนี่แหละ
2: เออก็ท้องฟ้ามันก็เขตพื้นที่ก็ใกล้ๆกันเน
0: า
2: ะ
0: มันตกอยู่แต่ตกพอพรมน้ำมนต์อ่ะแล้วก็จากหายไป
2: เอาเห็นก็บอกว่าแถวกระสังแถวบุรีรัมย์นี่ก็บอกว่าบางที่ก็บอกมาเอาน้ำไปบ้างเด
0: ้
2: อ
0: โอ้มันล้นใช่ไหม
2: เห็นเขาว่างั้นเนาะจริงเท็จประการใดเราก็ไม่รู้เนาะ
0: นะเป็นไปได้อ่ะโอเคครับ
2: ใกล้ๆจะได้พักผ่อนแล้วเนาะ
0: โอ้คงไม่ได้พักดอกเหนื่อยกว่าเก่า
2: ทำไมว่างั้นล่ะ
0: ไปทำไร่ทำนากันเหนื่อย
2: อ๋อนึกว่าจะสมัครใจสู้นึกว่าเขาจะให้ต่ออ
0: ๋อต่ออะไรนะ
2: ไม่นึกว่า นึกว่ากรมเขาจะให้ต่ออ
0: ย่างนี้ถ้ามีต่อก็อยากจะอยู่ยังแข็งปั้งอยู่แข็งปึ๊กอยู
2: ่เอาว่ากันไปเอาของเพลงนั้นดีกว่ายิ่งโตยิ่งสวยน่ะ
0: ยิ่งโตยิ่งสวย
2: ใช่มันสดับอยู่เถอะ
0: ราชริ่งกันเนาะนี่
2: ยิ่งโตยิ่งสวย
0: นะเพชรหรือเปล่า
2: เออ
0: ยิ่งโตยิ่งสวย
2: ก็สบายดีเนาะ
0: แต่เรายิ่งแก่ยิ่งเหนื่อย
2: ยิ่งแก่ยิ่งอะไรยิ่งเลื่อน
0: ยิ่งแก่ยิ่งงอมมาเลยครับผมขอบคุณครับผม
2: โอเคขอบคุณมากครับผมก็สบายดีเนาะ
0: ครับ
2: ผม
0: ตามอัตภาพ
2: ก็ทุกเสียงทุกสายแล้วครับครับสวัสดีครับ
0: ครับผมความสบายตามอัตภาพอายุวัยประมาณไหนก็ไปตามประมาณนั้นยิ่งแก่ยิ่งมันเหมือนมะพร้าวห้าวเนาะนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกินกันมะพร้าวเนี่ยมันแข็งว่างั้นนะปอกยากน้ำก็ไม่อร่อยต้องมะพร้าวอ่อนๆนุ่มๆว่างั้นเอาฟังเพลงกันก่อนเลยแล้วกันลำเพลินลูกสาวกำนันใช่ไหมนี่กับยิ่งโตยิ่งสวยเพลงจากสาวตลาดโพอารอช่วงต่อไปก็แล้วกันเนาะรอสัญญาใจนี่ขอมาจากสาวตลาดโพนะครับฟังสองเพลงก่อนลำเพลินลูกสาวกำนันจากสาววัดอินนะครับแล้วก็จากแนงมุดกับเชิงยิ่งโตยิ่งสวยนะครับ

นะเมื่อยามได้เห็นใจน้องเต้นอื้อไม่ใช่สิใจพี่เต้นตึกตึกใจพี่เนี่ยเต้นทุกทีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเห็นน้องคนไหนเนาะนะครับนะก็กลัวน้องจะไม่สนใจนะนะพี่ก็จะได้แต่มองความสวยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะถ้าเรามีการเติมแต่งนะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่งให้พอดูเนาะอย่าไปแต่งจนโอเวอร์นะโอเวอร์เกินไป มันเกินมองว่างั้นนะมันไม่น่ามองนะครับก็บางท่านอาจจะมีความสวยความงามตั้งแต่เกิดนะครับไม่ต้องปรุงแต่งอย่างใดก็ดูสดใสใช้ไหลตลอดเวลานะครับนะอย่างกับผมเองโอ้ยดูไม่ได้นะครับนะได้แค่ชำเลืองก็พออย่ามองเต็มตัวก็แล้วกันหรือจะมองให้ดูให้ลึกซึ้งก็มองให้ละเอียดกันแล้วกันเนาะนะครับนะอาจจะเห็นทองอยู่ข้างในเรื่องเงาะถอดรูปทองแต่ผมถอดยังไงก็ไม่ออกมันเป็นอะไรนะถาวรถอดไม่ออกเนาะนะครับนะบทเพลงนะครับแนะนำมาจากทางแมงมุดกับเชิงนะครับนะหนุ่มแมงมุดกับเชิงนะครับแล้วก็เพลงลำเพลินลูกสาวกำนันนี่จากคุณพี่มาทศวรรณใจนะครับสาววัดอินนะครับนี่ก็เป็นบทเพลงค่อนข้างสนุกสนานนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับคงจะลืมเลือนกันไปบ้างจดไว้ข้างฝานะครับจดไว้ในใจอาจจะลืมเลือนไปได้เพราะบางทีใจเราโลเลไปนู่นไปนี่นะครับนะไม่ค่อยอยู่ก็ร้องก็รอยจดไว้ข้างฝาเฉลืองตามองไปได้เห็น0926633523อย่าลืมนะครับนะใช้ช็อคหรือใช้สีตัวโตๆเขียนไว้ข้างฝานะครับเบอร์โทรใครโอ้ยเบอร์โทรน่ะสถานีวิทยุว่างั้นขอเพลงนะครับแก้เหงาได้นะครับบทเพลงที่แนะนำกระสู่รายการมาตามบทเพลงรอสัญญาใจนะครับนะจากแพรวาตลาดโพนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับกระผม

ไม่รักใครเท่ารักสาวบุรีรัมย์นะครับสาวสระเองสลันเปลวรักเด้อสลันจะนับจะนับรักมากๆนะครับนะกับสาวสระเองหน้าตาสวยๆอาจจะขมขำสนิดนึงก็ดูดีนะครับนะไม่ต้องไปเติมแต่งสีนะแบบฝรั่งก็ชอบอาบแดดเนาะนะครับบุรีรัมย์เราไม่ต้องอาบแดดแดดมันมาเผาอยู่แล้วแหละนะครับกับทุกช่วงของเวลาร้อนก็ร้อนนะครับนะความหนาวก็น้อยฝนตกก็ไม่มาตอนนี้นะครับก็ทำให้เกิดเรื่องของอากาศอบอ้าวเนาะตอนนี้นะครับงานแห่เทียนผ่านไปนะครับงานเข้าพรรษาก็ผ่านไปเช่นกันงดเหล้าเข้าพรรษาเด้อพี่น้องนะครับนะกับเรื่องของการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษานะครับหลังจากออกพรรษาแล้วเราก็งดไปต่อไปนะครับกับงบประมาณที่เราใช้จ่ายกับการซื้อเครื่องดื่มนะครับที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์มากนักนะบางคนว่าเป็นประโยชน์นะกินแล้วคุยกันเรื่องเข้าใจตีกันจนหัวแตกก็มีเนาะนะครับนะก็เป็นเรื่องของนะความชอบแต่ละคนไปนะครับแต่ถ้าเรางดลดบ้างก็เป็นการดีนะครับในช่วงของ3เดือนนะครับนะก็พระท่านจำพรรษาเราก็จำศีลอยู่ที่บ้านนะครับไม่ออกไปเที่ยวเตร่ยามค่ำคืนนะครับดื่มเครื่อง

0: ไปไหนมา
1: โอ้ไปรักษาตัวเองมานะ
0: อิจฉาเนาะ
1: ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่แถวๆนี้แหละแต่พอดีมีงานเยอะก็เลยไม่ได้จัดรายการครับคุณยายสบายดีเนาะคุณยายสีแยกกระสัง
0: ค่ะสบายดี
1: โอ
0: ้ครับคุณยายว่านึกว่าคุณตินจะหยุดแล้วมั้ง
1: อ๋อยังจัดรายการอยู่แต่พอดีภารกิจอื่นเยอะ
0: ค่ะ
1: กับสถานีก็มีพระราชพิธีอื่นๆเนาะนะครับนะก็เลยยุติการบริการชั่วคราวกับรายการนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณยาย
0: ไม่มีอะไรหรอกค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีแล้วบอกไม่ทันคุยขอเพลงเลยขอเพลงอะไรคุณยาย
0: อกหักสักวันนี
1: ้โอ้อกหักอีกยังไม่หายอกหักเลย
0: ยังวันจันทร์ที่ไรก็จะอกหักทุกทีเลย
1: โอ้ครับผมเดี๋ยวหาคนดำให้
0: แต่ไม่กล้าคนคุยด้วยไม่กล้าโทรหาท่าน
1: อ๋อท่านประธานครับ
0: จ้า
1: โอเคลองโทรคุย
0: ครับ
1: ผมครับสวัสดีครับผมนะความจำครั้งหลังนะครับทำให้เรามาเตือนใจทำให้อกหักได้แต่ถ้าเราจะดามใจด้วยเสียงเพลงของเราก็มีนะครับนะกับเบอร์โทรศัพท์0926633523ตรงนี้ก็ให้ความบันเทิงที่พอจะช่วยคลายเหงาได้บ้างเรื่องของเทียนเหตุพรรษานะครับนี่ตั้งให้ท่านได้ชมกันนะครับจนถึงวันศุกร์นี้เห็นท่านรายการกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าถึงเนี่ยวันศุกร์นี่แหละนะผมว่าจะไปชมเช่นกันยังไม่ได้ชมเลยสายร่วมต่อไปสวัสดีครับผม
2: โอ้คุณปีน
1: ครับสวัสดีครับโอ้บุรีที่รักเมืองแฝกเป็นยังไงมั่ง
2: จะหมดเวลาแล้วเนี่ย
1: โอ้ยังเนี่ยเหลือ15นาที
2: เป็นยังไงครึ้มทั้งวันเมื่อคืนในฝนก็ตก
1: อ๋อครึ้มแต่ฝนไม่ตก
2: ตกแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้ก็ลินมาปล่อยๆทีละนิดละหน่อย
1: สงสัยน้ำฝนมันหมดแล้วมั้งมันไม่มีให้เทมาอีกแล้ว
2: ตอนนี้ก็ครึ้มอยู่ค่อยดูมันจะตกไหมจะตกมันเมื่อคืนไงไหม
1: ตกกลางคืนเด้ออย่าตกกลางวันว่างั้นนะตกกลางวันโอ้จะไปไหนมาไหนก็ลำบากเนาะ
2: ใช
1: ่ถ้าตกกลางคืนนอนเย็นสบาย
2: ไม่ขอเพลงหรอกฟังร่วมเด้อ
1: มาฟังร่วมเนาะโอเคครับขอบคุณครับ
2: โทรมาเรียกขวัญให
1: ้โอ้ขอบคุณขวัญเอ้ยมาอยู่ที่สถานีเหมือนเดิมด้วยจัดรายการเหมือนเดิมอย่าไปไหนว่างั้น
2: ขวัญคนตีนเอ้ยไปหลงอยู่ที่ไหนก็กลับมาอยู่สมุทรเด้อ
1: เออครับขอบคุณครับผม
2: จ้าแค่นี้แหละ
1: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับกับสังคมที่เราจะอยู่ได้กับการพูดคุยอย่างสันติว่างั้นนะคุยข้างบ้านไม่ค่อยมีสันติเท่าไหร่เนี่ยกัมพูชาเนาะในยังไงก็เป็นกำลังใจกับชายแดนนะครับนะอยู่กันให้ปลอดภัยก็ต้องนะพึ่งใครดี พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยเด้อว่างั้นนะนะแต่ในชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะพระที่อาจจะมีเรื่องของอะไรล่ะ เวทมนต์คาถาเนาะนะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับอย่ามาทำให้ประเทศชาติเราเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบนะครับฟังเพลงต่อเนาะเพลงไหนผมเลือกมาสักครู่นี้เพลงเกี่ยวพรรษาก็แล้วกันเนาะนี่ของเฉลิมพลบาลคำวัลคำเฉลิมพลมาลคำนะครับนะก็จะมาบทเพลงอะไรเนี่ยอดีตรักเข้าพรรษานะครับนะก็ลองฟังดูนะครับกับบทเพลงตะกี้เปิดเพลงไม่มีใครขอเนาะนะผมเลือกรักสาวซอเองไปแล้วอดีตรักเข้าพรรษานะครับอีกเพลงหนึ่งนะเพลงอกหักกันแล้วกันเนาะนะจากทางยายสีแยกกระสังนะครับเดี๋ยวจะเลือกว่าเป็นอกหักแบบไหนเนาะ

นะต่อมารืนค่อยมาลวงใหม่เนาะนะครับกับการถูกหลอกลวงจากคนรักที่อาจจะไม่รักเราแล้วหรือเราไม่รักเขามีสองอย่างเนาะบางทีก็รักสามเศร้านะจากรักสองก็ไปเป็นสามจากสามไปเป็นสี่นะก็ถ้าเป็นครอบครัวก็จะมีรูปแบบของลูกหลานนะครับนะเกิดขึ้นมานะครับความรักที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็คือความรักของคุณพ่อคุณแม่นะครับต่อสู่ลูกนะครับเป็นความรักที่ห่วงใยเอื้ออาทรต่อบุตรและธิดานะครับนะก็ส่วนบุตรธิดาจะมีความรักนะครับนะไปถึงคุณพ่อคุณแม่ขนาดไหนนั้นก็อยู่ที่เรียกว่าความสำนึกนะครับในบุญคุณนั่นเองนะครับว่าเราจะสำนึกถึงตรงไหนนะครับถึงขนาดไหนนะครับนะกับการได้เห็นความยากลำบากของผู้ให้กำเนิดเกิดมานะครับในทุกรูปแบบที่อาจจะเราได้เห็นนะครับในช่วงของชีวิตที่เราลืมตานะครับมองโลกนะครับนะเราจะเห็นตอนไหนบางคนเห็นตอนโตนะครับบางคนเห็นตอนเด็กนะครับว่าความลำบากของพ่อแม่นี่อุ้ยบางคนนู่นแหละนะโตแล้วแหละนะครับ30 40ก็ยังไม่เห็นความทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่เลยยังจะขอตังค์อีกโอ้ยเหมือนผมเลยเนาะ ผมยังไปก็แกก็ยังจะให้อยู่นะครับไม่รู้แกมีเงินจากไหนเราก็งงๆเนาะเราก็ทำงานอยู่เนาะก็อาจจะได้จากส่วนอื่นๆมากมายนะนะบางทีเราก็ฝากไว้บ้าง ฝากไว้แต่ก็เอาคืนนะครับนะนะก็เป็นความห่วงใยนะครับกับครอบครัวที่เกิดขึ้นนะในทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวที่อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะครับในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการแบ่งปันสมบัติไม่เท่ากันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับนะของแกได้เยอะของฉันได้น้อยไปมาก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวนะครับนะก็ชีวิตเราคงจะไม่ได้ไปไกลขนาดไหนนะครับนะก็คงจะสิ้นจากไปด้วยกันทั้งนั้นทิ้งท้ายบทเพลงที่มีความรู้สึกที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของ อะไรเรียกอะไรนะทิศทางของชีวิตก็แล้วกันนะครับนะบทเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับนี่บทเพลงนี้น่าจะเป็นความรู้สึกที่อาจจะเกี่ยวกับนะจิตใจของเรานะครับนะจากกันไปนะครับจะเจอพรุ่งนี้กับรายการนะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมกับรายการอีกรายการหนึ่งก็บ่าย 3 โมงนะครับนะสัญจรปลอดภัยวันนี้กับกระผมสวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่2ทับ2569ปศุสัตว์บุรีรัมย์จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ส่งนวัตกรรมสืบพันธุ์แพะแกะลดวันท้องว่างเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้เกษตรกรบุรีรัมย์ประชุมร่วมกรมพละศึกษาเตรียมความพร้อมเจ้าภาพบุรีรัมย์พาราเกมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ปี2569รัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศราชกิจจาประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกองทัพอากาศเชิญนายกรัฐมนตรีทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ S-16 วันที่14สิงหาคมนี้เตรียมบินลาดตระเวนชายแดนชี้แจงปมงบบัตรทองโต้นำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่2ทับ2569วันนี้เวลา 13:30 นาทีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่2ทับ2569เพื่อร่วมพิจารณาและขับเคลื่อนแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้มอบหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัด ุรีรัมย์โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกอปพจังหวัดบุรีรัมย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกอปพจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1/2569เมื่อวันที่23 มิถุนายน 2569การชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของอบจ.ตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550มาตรา18กำหนดให้นายกอบจ.ทำหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการจังหวัดในการช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ปศุสัตว์บุรีรัมย์จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ส่งมอบนวัตกรรมสืบพันธุ์แพะแกะลดวันว่างท้องเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้เกษตรกรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกรรมการปรับใช้และส่งมอบชุดเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์อย่างแม่นยำให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาผลผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์อย่างแม่นยำเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่และกองทุนส่งเสริมววน.การส่งมอบครั้งนี้มีนายสัตวแพทย์อภิชาติวันชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีไกรศูนย์หัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นายอวิรุธกาลภักดีนักวิจัยประจำพื้นที่บุรีรัมย์และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่โดยได้มอบชุดความรู้และนวัตกรรมพร้อมใช้อาทิโปรแกรมฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ต้นทุนต่ำร่วมกับฟีโรโมนพ่อพันธุ์เทคโนโลยีตรวจตั้งท้องระยะแรกด้วยอันตราซาวด์30 วันการจัดการโภชนาการกระตุ้นการตกไข่ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นและระบบบันทึกสถิติฟาร์มแม่นยำพร้อมยาและเวชภัณฑ์สำหรับดูแลแพะแกะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีไกรศูนย์กล่าวว่าการส่งมอบเทคโนโลยีครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการมอบอุปกรณ์แต่เป็นการถ่ายทอดระบบการบริหารจัดการฟาร์มแม่นยำผ่านห้องเรียนฝากท้องแพะแกะชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาวันว่างท้องนานและต้นทุนค่าอาหารแฝงโดยเปลี่ยนเทคโนโลยีซับซ้อนราคาแพงให้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมต้นทุนต่ำและเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้จริงด้านนายสัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยรบย้ำว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสนับสนุนและขยายผลความร่วมมือนี้เต็มที่เพราะนวัตกรรมดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตลูกสัตว์เป็นชุดตรงตามความต้องการตลาดลดความเสี่ยงโรคและเลือดชีสสร้างความมั่นคงในอาชีพขณะที่นายอวิรุธกาลภักดีนักวิจัยประจำพื้นที่ระบุว่าหัวใจสำคัญคือการสร้างนวัตกรชุมชนให้เป็นช่างเทคนิคปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านสามารถตรวจอันตราซาวด์คัดแม่แพะสัตว์เงียบเข้าปฏิทินผสมพันธุ์และปรับสูตรอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นได้เองเพื่อให้เทคโนโลยีคงอยู่อย่างยั่งยืนแม้งานวิจัยสิ้นสุดด้านนายภพสารัมรองประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมากเพราะเดิมขาดความรู้ด้านสืบพันธุ์และโภชนาการที่ถูกต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับการเลี้ยงแพะแกะซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีอนาคตพร้อมเผยว่าราคารับซื้อลูกขุนน้ำหนักไม่เกิน20 กิโลกรัมอยู่ที่180-190 บาทถือเป็นช่วงราคาที่ดีต่อเกษตรกรและเสนอให้ทุกภาคส่วนส่งเสริมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3 ปีเพื่อให้เกษตรกรคืนทุนและเห็นผลผลิตเป็นรูปธรรมบุรีรัมย์ประชุมร่วมกรมพละศึกษาเตรียมความพร้อมเจ้าภาพบุรีรัมย์พาราเกมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ปี2569วันนี้เวลา10 นาฬิกาที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมศิลป์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ประจำปี2569บุรีรัมย์พาราเกมโดยมีนายสิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติจากกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ประจำปี2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์โดยจังหวัด ดได้รับมอบธงเจ้าภาพต่อจากจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่15มีนาคม2569ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการที่บุรีรัมย์ครั้งนี้ใช้ชื่อว่าบุรีรัมย์พาราเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569โดยมีการแข่งขัน5ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาใช้สนามแข่งขันสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่ายน้ำแข่งขันที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์เปตองแข่งขันที่สนามแขวงทางหลวงบุรีรัมย์แบดมินตันแข่งขันที่สนามแบดมินตันโรงพยาบาลบุรีรัมย์และโกบอลแข่งขันที่ตึกคอมเพล็กซ์ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยการแข่งขันมีตราสัญลักษณ์โลโก้การแข่งขันรวมถึงสัญลักษณ์นำโชคมาสคอตและตุ๊กตาที่ระลึกซึ่งออกแบบโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมาสคอตประจำการแข่งขันบุรีรัมย์พาราเกมคือน้องพลังใจเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการจดจำและสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ประจำปี2569รัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศราชกิจจาประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ.2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สูงวัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุว่าจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดแผนงานและออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนเช่นการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลการสร้างรายได้เสริมและการทำกิจกรรมร่วมกับสังคมทั้งนี้หากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินการได้ทันทีทั่วประเทศกองทัพอากาศเชิญนายกรัฐมนตรีทำการบินกับเครื่องขับไล่ F-16 วันที่14สิงหาคมนี้เตรียมบินลาดตระเวนชายแดนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศชี้แจงกรณีกองทัพอากาศได้เชิญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่19กหรือ F16 กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศมีวงรอบการฝึกตามปกติอยู่แล้วไม่ได้มีการใช้งบเพิ่มเติมทางนี้เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่บนอากาศของนักบินได้เห็นมุมมองต่างๆจากหน้าจอและจากด้านบนซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นนักบินอยู่แล้วด้วยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าตามแผนการฝึกบินเดิมของนักบินน่าจะอยู่ในแผนการบินฝึกของนักบินอยู่แล้วในการบินลาดตระเวนในพื้นที่ปฏิบัติการชี้แจงปมงบบัตรทองโต้นำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศรองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่ากรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและอธิบายโครงการการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกอง องทุนสุขภาพระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลซึ่งมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายที่ชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่างบที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลหากมีการดำเนินการจริงเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองและรัฐมนตรีเองก็ไม่มีอำนาจนำงบบัตรทองไปโอนหรือสั่งใช้เพื่อกิจกรรมอื่นตามที่มีการกล่าวอ้างนางสาวลลิดากล่าวว่าหากผู้ใดมีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามีการใช้งบประมาณไม่ถูกต้องรัฐบาลพร้อมให้ทุกหน่วยงานมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องผู้กระทำผิดและยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการต้องเป็นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราโดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,150 บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์และสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงวันที่30กันยายน2569ทางนี้จะมีการพิจารณาจ้างต่อในแต่ละปีงบประมาณตามความเหมาะสมกำหนดการรับสมัครเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่6ถึง14สิงหาคม2569โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์ถนนอีสานตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-602-309ในวันและเวลาราชการรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์225รูปจากวัดริมการถวายสังฆทานและสวดมนต์ทำวัดกิจกรรมจิตอาสาและสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นและเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านและคนเร่ร่อนกิจกรรมถนนคนเดินจัดถนนคนเดิน2ฝั่งคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมการประกวดวาดภาพฝาผนัง75ภาพระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและบันเทิงการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีและเพลงพระราชนิพนธ์โดยหน่วยงานทหารและศิลปินชั้นนำพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณท้องสนามหลวงพร้อมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งยังเป็นการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ผูกพันสายน้ำในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างสมพระเกียรติสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงหมู่ที่4โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วงเงินงบประมาณกลาง 1,196,281 บาท54สตางค์โดยเสนอราคาในวันที่6สิงหาคม2569เวลา 9:00 นถึง 12:00 นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เอกสารประกวดราคาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์044-666-263ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กและสตรีเพื่อทำงานในระดับภูมิภาคอาเซียนผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพร้อมทักษะการทำงานร่วมกับความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง7สิงหาคม2569เวลา 16:30 นสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองทางไปรษณีย์หรืออีเมลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะประกาศภายในวันที่11สิงหาคมทางเว็บไซต์ www.mhs.go.th ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์กาอุ้ยรำอ่าน

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอรังแงจังหวัดนราธิวาสครับแล้วในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดด้วยกันพร้อมทั้งร่วมพูดคุยให้กำลังใจจากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายได้ลอบกราดยิงและขว้างระเบิดเข้าไปในจุดตรวจบูเกซามีจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายด้วยกันโดยได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบทั้งทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนล้วนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องสถานการณ์จังหวัดภาคใต้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569พร้อมผลักดันความร่วมมือไทยอินโดนีเซียพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมาและมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันด้วยครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมนี้โดยมีพลเอกจามารีคานียาโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับและการเยือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลแล้วครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำการหารือเต็มคณะและการแถลงข่าวร่วมที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกันด้วยส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตเท่านั้นแต่เป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนทั้งด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกและการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยนายกรัฐมนตรีก็พร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ให้รายละเอียดต่อไปเนื่องจากว่าได้มอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านนี้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 9.5 ล้าน 500,000 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6.3 ล้าน 300,000 คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่ 3.1 ล้าน 100,000 คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนโดยข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.1 ล้าน คนหรือคิดเป็น 69% ครับคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนหรือ 31% ครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลจึงเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ของตัวเอง สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทางรัฐบาลก็ได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมกันแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเว็บไซต์ของโครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและยังมีศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ทางศูนย์ OSS หรือ One Stop Service นี้โดยกรมการปกครองก็จะมีการรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการบริการการบริหารเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อตอนนี้ทางกระทรวงการคลังโดยโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบว่าประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลก็มีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วคือไม่นับรวมรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์นะครับรองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับกันไปและในขณะนี้ผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่ว่ากระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับและทางกระทรวงการคลังจึงขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้มันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกันด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วกันต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เอ้าถ้าเรื่องบริหารจัดการน้ำก็ต้องไปถามกรมชลประทานกระทรวงไหนล่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงล่ะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากฝนยังมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจกันด้วยควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงเรื่องเหล่านี้ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่า ให้ช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่กันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันเลยครับและก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญคือขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วครับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงก็ตามโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและก็ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรักษาช้างตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดกันด้วยและพร้อมทั้งให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวง DE ภาษาอังกฤษย่ออย่างนี้ชื่อเต็มๆคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่ครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ได้ออกมาย้ำว่าให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ร่วมกับไปรษณีย์ไทยผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่ากระทรวง DE นั่นแหละครับได้มีการกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศแห่งโอกาสและงาน Possible Next เปิดก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ว่าประเทศไทยนั้นกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยต้องสามารถเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสย้ำอีกทีประเทศแห่งโอกาสครับที่ประชาชนทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกันโดยทิศทางการดำเนินงานและก้าวต่อไปขององค์กรหลังจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมๆครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmartเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยกันด้วยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนั้นมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นก็คือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยจุดบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่มีกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนั่นเอง

ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานณ MEA สปาร์คพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยได้เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.ได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปบนอาคารบ้านเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าและอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และมาตรฐานมอกซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้แหละครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้งตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569แล้วตั้งเป้าหมายเบื้องต้นนะครับไว้ว่าจะต้องอยู่ที่ 500,000 ครัวเรือนท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวงแหละครับนอกจากนี้สามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับหรือจะโทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข1130และ1129นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรากันนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้

ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับ2ก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แจ้งแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาเป็นส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมและแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางอองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่สองกันสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวตุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีสันติการแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการส ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งพิมพ์วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงาน4สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้องใบอนุญาตสิ้นสุดให้สามารถทำงานได้ชั่วคราวไม่เกิน2ปีภายใต้การคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทั้งนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพร้อมเร่งผลักดันมาตรการต่างๆร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ FTA Club รุ่นที่4สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน FTA เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
3: นายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA Club รุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือ NICE โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
5: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
6: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
5: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด EOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
3: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกลุ่มขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มี2ตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
8: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของเราเองไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการในทุกๆหน่วยให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
7: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2: นายกนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถูกอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยังค้างซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายยชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
9: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จ Elect by Egat และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย Elexa พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้า พัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไท่หางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น. ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ4สิงหาคม2569ครับผมณถนนชูเมืองนะครับคุณสาชนนิสังครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคุณกรสิมิทักษ์ครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ช่วงเวลานี้ที่ปทุมธานีนะในช่วงในส่วนของลำลูกกาคลองหลวงนะธัญบุรีฝนตกนะครับก็ทำให้แมตช์ฟุตบอลคู่พิเศษนะครับระหว่างBG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเจอกับแอสตันวิลล่านะเดิมทีจะเตะกัน 19:30 ต้องเลื่อนออกไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับรอให้ฝนซานะครับแล้วก็สนามสามารถที่จะแข่งขันได้นะก็แข่งขันกันต่อนะครับคุณฟังครับแวดวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าครับชุดเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายphysical fitness test ตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรหน้าศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับโดยการทดสอบดังกล่าวกันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความพร้อมด้านร่างกายของนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อให้มีสมรรถภาพที่เหมาะสมกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันในระดับนานาชาติโดยผลทดสอบปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีราชกัญญาทรงมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมด้วยคะแนน 4.33 จาก5คะแนนซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผลการทดสอบครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อม ด้านสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยก่อนเดินทางเดือนหน้านะเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้นนะครับในกลางปี2569นะครับปลายปี2569นะครับอีกรายการหนึ่งประเภทของ e-sport นะครับนักกีฬาของเราก็เชื่อมั่นนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่า e-sport คราวนี้ในเอเชียนเกมส์นะครับครั้งที่20นะครับเราจะคว้าเหรียญได้ตามเป้านะครับซึ่งในครั้งก่อน e-sport ของเราได้มา1เหรียญทอง1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้หารือกับสมาคมกีฬา e-sport นะครับเพื่อคัดเลือกนักกีฬานะครับเข้าแข่งขันซึ่งคัดเลือกอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับป้องกันเหตุซ้ำรอยนะฮะจากมหากรรมกีฬาซีเกมที่ผ่านมานะจำกันได้นะซีเกมครั้งที่33นะครับที่มีเงาเข้ามาเล่นแทนผ่านระบบออนไลน์เข้ามานะครับซึ่งดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะบอกว่านะฮะความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตของเราชุดนี้นะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะฮะในระหว่างที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับบอกว่าอีสปอร์ตก็คือความหวังนะในเอเชียนเกมคราวนี้เช่นเดียวกันโดยในหางโจวนะครับที่จีนที่ผ่านมานะครับคว้า1ทอง1เงิน2ทองแดงนะครับแล้วก็คราวนี้เชื่อว่านักกีฬาไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะคว้าเหรียญอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเหรียญทองซึ่งประเมินไว้ตั้งความหวังไว้1เหรียญทองนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยฮะเราแข่งขันกันนะครับเราได้เหรียญทองมานะครับแล้วก็ข่าวแข่งขันคราวนี้ที่ประเทศจีนนะครับเราจะแข่งขันกันนะครั้งเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราจะแข่งขันกันมีการชิงชัยกันถึง11เหรียญทองนะครับแข่งกันที่ IG Sky Expo นะครับหนึ่งความหวังของเราเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ e-sport นี่หลายๆสมุนกีฬาเตรียมพร้อมนะครับส่งนักกีฬาเข้าไปเก็บตัวนะครับแล้วก็เก็บตัวด้วยแข่งขันด้วยนะครับนะเพื่อให้นักกีฬาของเราได้มีทักษะนะตลอดเวลานะฮะมีความสมบูรณ์แข็งแกร่งของร่างกายนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งขันฟุตบอลแบ่งกลุ่มในฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่3เจอกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งนัดที่ผ่านมานะฟิลิปปินส์ชนะลาวมา4-1นะครับส่วนไทยนัดที่แล้วก็ชนะมาเลเซีย2-0ชนะลาวมาด้วยก่อนนั้น5-0นะครับเราชนะมา2นัดนะครับก็วันนี้เจอกับฟิลิปปินส์นะครับ20:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยที่สนามนิวคลาร์กซิตี้อาราติกของฟิลิปปินส์นะครับ11ผู้เล่นของเรานะครับอันโทนีฮัสซันนะครับวางตัวนะครับกัมพลปฐมอัคคกุลผู้รักษาประตูนะครับพันษาเหมวิบูลณัฐพงศ์สาริยาวันชัยจรุนงครานวาริชชูทองปก ก้าวอนันต์ทศวรรษลิ้มวานิสเถียรวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเสกสรรราตรีชวันวิศเลาเจฮานาฟีมามะนะครับนี่11ผู้เล่นของเรานะครับส่วนคู่หนึ่งซึ่งแข่งไปก่อนหน้านะครับเมียนมาครับนะฮะก็โชว์ฟอร์มแกร่งนะฮะเอาชนะสปป.ลาวไป7ประตูต่อ2นะข่มไทยก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาเจอกับไทยที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะฟอร์มร้อนแรงน่าจะยังกันเข้ารอบแหละไทยเมียนมาแล้วก็มาเลเซียนะลุ้นกันนะว่าใครจะเป็น1 2 3ของกลุ่มนะฮะแล้วมีฟิลิปปินส์ก็รอสอดแทรกอยู่ด้วยนะครับนี่คือในกลุ่มนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับใครจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนะรอลุ้นกันและมาเชียร์ไทยกันด้วยนะครับบัตรเข้าชมที่จำหน่ายแล้วนะครับนัดที่เราเปิดบ้านราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมานะ

ก็สร้างขึ้นเมื่อปี2019นะเป็นสนามหลักของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30มีความจุประมาณ 20,000 ที่นั่งนะครับนะเราก็รออึดใจเดียวนะครับไม่ถึง20นาทีจะได้ชมกันนะครับถ่ายทอดสดทาง Television Now นะครับก็รอเชียร์กันนะถ่ายเจอกับฟิลิปปินส์นะครับเรื่องของสาวไทยวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่กลับมาแล้วนะครับก็เดินทางต่อนะไปที่เชียงใหม่ครับสนามนี้เนี่ยได้เรียกตัวบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมกศรีนะครับตบบีหลังเนี่ยเข้ามานะตบหัวสาวอีกคนหนึ่งเข้ามานะฮะมาร่วมทีมนะครับแล้วก็เพิ่งเดินทางถึงเชียงใหม่นะครับและปรากฏว่าแฟนคลับไปรอต้อนรับนะฮะในการแข่งขันของวอลเลย์บอล BYD DMIครั้งที่6นะ CV ครับครั้งที่6นะครับเลข2ที่เชียงใหม่เพิ่งเดินทางถึงเนี่ยกองเชียร์แฟนคลับไปรับนะครับทั้งทัดดาวนึกแจ้งก็บอกว่าชื่นชมผลงานน้องๆจากสนามแรกนะครับโดย2สนามเล่นกันสนาม2เล่นในบ้านจะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนๆนะครับส่วนออมสินสถิภาพรจันทวิสุทธิ์พอมาถึงปั๊บนี่นะก็บอกว่ารักเชียงใหม่นะฮะเนี่ยกองเชียร์ก็มาต้อนรับกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลมาเต็มสนามนะต้อนรับนักกีฬาพอไปถึงปั๊บก็เข้าที่พักแล้วก็เข้าฟิตเนสนะครับเพื่อที่จะไปฟื้นฟูร่างกายนะเข้าไปสปากันก่อนส่วนโปรแกรมพรุ่งนี้ก็จะไปซ้อมกันที่สนามนะครับบัตรเข้าชมมีทั้งตอนนี้เนี่ยออนไลน์ไม่แน่ใจยังมีอยู่นะแล้วก็ walk in นะครับก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับนะ walk in นะครับก็มีทั้ง2ช่องทางนะครับแล้วก็แต่ละช่องทางไม่ว่าจะเป็น walk in หรือว่าจะเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะมีกฎมีระเบียบอะไรต่างๆนะครับนะชาวเชียงใหม่ชาวพี่น้องทางเหนือที่อยากไปชมนะก็ติดตามทางองค์การเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางเพจของวอลเลย์บอลไทยแลนด์นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็แจ้งให้ทราบนะครับเป้าหมายของวอลเลย์บอลของเรานะก็คือการรักษาแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์ในบ้านนะฮะนี่คือการเตรียมทีมของเราอีกทีมนึงนะก่อนที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในกลางเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมด้วยนะนี่ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับการแข่งขันของเราจะเริ่มในวันที่7สิงหาคมนะมีเวลาที่เตรียมพร้อมในการซ้อมนะครับ7สิงหาคมเนี่ยคู่อินโดนีเซียเจอเวียดนาม 13:00 น.คู่ไทยเจอกับฟิลิปปินส์ 16:30 น.8สิงหาคมเวียดนามเจอฟิลิปปินส์แล้วก็ 16:30 ไทยเจออินโดนีเซีย9สิงหาคมฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียและปิดแมตช์นะครับ 16:30 น.ไทยเจอกับเวียดนามนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะที่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากวอลเลย์บอลเราไปติดตามเรื่องของการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39นะครับซึ่งเปิดฉากเป็นทางการวันนี้นะฮะที่ศูนย์การค้าเฟชั่นไอแลนด์นะครับวันนี้นะที่ศูนย์การค้าเฟชั่นไอแลนด์มีนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับพร้อมด้วยคุณชัยพักศรีวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์รักษาการประธานสหพันธ์เซปัตตะกร้อนานาชาติ ISTAF นะครับหรือ ISTAF นะครับทางด้านของดาดุกอับดุลกาลิมคาเดเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับแล้วก็ดร.เสียศักดิ์อารีราชการันอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งไฮไลท์วันแรกของการแข่งขันเซปัตตะกร้อชิงแชมป์โลกวันนี้ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพในวันนี้นะครับก็คือการแข่งขันตะกร้อในแต่ก็ลอดห่วงสากลทีมชายและทีมหญิงครับโดยทีมชายสามารถประเดิมคว้าเหรียญทองตะกร้อลอดห่วงมาได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงประเดิมเลยนะครับทีมชายทำคะแนนรอบชิงชนะเลิศได้710คะแนนเป็นอันดับที่1นะครับส่วนอันดับที่2เป็นของเมียนมาและอันดับที่3เป็นของอินเดียและสปป.ลาวนะครับแล้วก็มีลาวด้วยนะครับได้ที่1ไทยที่2เมียนมาที่3เนี่ยอินเดียกับลาวนะครับส่วนทีมหญิงครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยได้เหรียญทองนะครับ670คะแนนนะครับอันดับที่1อันดับที่2เป็นของเมียนมาและอันดับที่3เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนและลาวนะครับส่วนในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับชิงถ้วยประธานคิงคัพเนี่ยครับมีการชิงชายกันนะครับตะกร้อก็จะมีทีมเดี่ยวชายนะทีมชุดชายหญิงนะครับทีมคู่หญิงและการแข่งขันคอร์เรนชายและหญิงนะครับแล้วก็ตะกร้อลอดห่วงชายหญิงนะครับก็เชิญชวนนักกีฬานะครับแฟนกีฬาตะกร้อประชาชนทั่วไปที่ชอบตะกร้อแล้วก็กองเชียร์ชาวไทยนะชอบดูกีฬานะครับไปเชียร์กันได้ชมฟรีนะครับนะแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาจากทั่วโลกในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39 4-11 สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพ

0: มานครนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง True Vision Now นะครับแต่ว่าไปชมที่สนามชมฟรีทุกคู่ผมมั่นใจว่าตะกร้อทีมเดี่ยวชายต้องลุ้นกับมาเลเซียนะอยากจะไปดูกันรวมถึงตะกร้อทีมชุดชายนะครับคือตอนนี้ทีมชุดชายทีมชุดหญิงก็คู่แข่งขันก็คือเวียดนามตอนนี้นะส่วนตะกร้อทีมชุดชายก็ไทยกับทางด้านของมาเลเซียเดี่ยวชายไทยกับมาเลเซียนี่การันตีก่อนเลยนะครับไปเชียร์กันไปเชียร์กันนะไปเราไปเสียเราไปแพ้เข้ามาที่นักกีฬาของเราชิงแชมป์โลกนะที่ตะกร้อที่มาเลเซียใช่ไหมนะเราไปแพ้มาแล้วก็ค้างคาใจกับการตัดสินของกรรมการนะกรรมการจากสิงคโปร์นะครับซึ่งตัดสินอยู่นะก็ค้างคาใจอยู่นะตอนนี้ผลการลงโทษหรือการตัดสินเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่านักกีฬาของเราเนี่ยโดนแบนนะเบื้องต้นโดนแบน6คนนะครับแต่ว่าของเราก็กำลังอุทธรณ์อยู่นะครับนะกำลังอุทธรณ์อยู่นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของจักรยานถนนประเภทถนนแล้วก็เสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลนะฮะจะแข่งขันกันสุดสัปดาห์นี้นะครับ 7-9 สิงหาคมก็จะเป็นการตัดสินกันนะครับว่าแชมป์ประเทศไทยในปี2569ใครจะได้แชมป์และครองถ้วยพระราชทานด้วยนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและก็เขื่อนภูมิพลนะครับจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5นะครับ 7-9 สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลโดยถนนนะครใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เส้นทางบางส่วนนะผ่านในอำเภอสามเงานะครับส่วนประเภทเสือภูเขาใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดนะครับซึ่งทางจังหวัดตากนะครับโดยท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าชูศักดิ์รู้ยิ่งนะครับบอกว่าจังหวัดตากพร้อมนะจังหวัดตากแล้วก็ทางด้านของเขื่อนภูมิพลพร้อม 100% นะในการต้อนรับนักกีฬานักปั่นจักรยานทั่วประเทศที่เข้าไปแข่งขันแล้วก็รวมถึงผู้ติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวัดเตรียมพร้อมนะทุกภาคส่วนเลยนะครับให้ความร่วมมือทั้งทุกภาคส่วนนะครับเราเชื่อว่านะครับจะมีคนเข้ามานะ 2,000 ถึง 3,000 คนนะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดตากและก็ของบริเวณเขื่อนนะซึ่งทางเขื่อนภูมิพลก็จัดกิจกรรมต่างๆรอต้อนรับนะครับของดีด้วยนะครับจะมีเรื่องของโอทงโอท็อปมาต้อนรับนักกีฬาและก็ผู้ติดตามนะครับพูดถึงรางวัลนะสำหรับแชมป์ประเทศไทยนะครับนะซึ่งนักกีฬายอดเยี่ยมไม่แก่นักกีฬาชายและหญิงที่ทำผลงานโดดเด่นทั้งประเภทถนนและเสือภูเขานะครับโดยนักกีฬายอดเยี่ยมจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากปรีดาจุลมณฑลนะครับรางวัลผู้สอนยอดเยี่ยมจะรับถ้วยเกียรติยศของเสรีไตรรัตน์นะครับบิดาแห่งวงการจักรยานไทยนะครับแล้วก็อีกความภาคภูมิใจคือนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้เข้าเฝ้าทูลรองทูลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้แทนจังหวัดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยนะครับทั้ง5สนามนะครับจะได้เข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณในโอกาสต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้หาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับนักกีฬาที่คว้าแชมป์นะทั้งแชมป์ประเทศไทยนะทั้งชายและหญิงทุกรุ่นนะครับครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนสนามสุดท้ายนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยก็เตรียมพร้อมนะเพราะว่าสนามนี้นักกีฬาทีมชาติไทยจะใช้เป็นสนามหลักนะในการดึงคัดตัวนะครับนะนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับจะได้เห็นกันนะครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนักกีฬานะฮะที่ปั่นเพื่อสุขภาพทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสนะครับแล้วก็เขื่อนภูมิพลนะครับจัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพด้วยนะครับในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับBike for Life TCA Green Cycling นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนกีฬากิจกรรมสีเขียวนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษลดการใช้ขยะลดภาวะโลกร้อนระยะทาง6กิโลเมตรนะครับรวมถึงกิจกรรมนะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มด้วยนะครับรณรงค์ให้คนไทยลดละเลิกในการสูบบุหรี่และงดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับแล้วก็ทุกการแข่งขันของสนามสุดท้ายนะครับไทย PBS แล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ Facebook ของ Thailand Cycling Association นะครับแล้วก็ YouTube จะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับนะผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลนะครับนายประสิทธิ์อุปชิตนะครับยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่า นะที่ผ่านมาเราให้ความร่วมมือนะครับแล้วเราเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวนะครับปีนี้เช่นเดียวกันสนามสุดท้ายนะครับเขื่อนภูมิพลก็จัดสินค้าชุมชนกว่า40ร้านแล้วก็สินค้าโอท็อปไว้บริการนักกีฬาผู้ติดตามนักท่องเที่ยวนะครับนะแล้วก็เชื่อว่านะทุกคนที่มากว่า 2,000 นะถึง 3,000 คนเนี่ยนะครับก็เป็นการกระจายรายได้กับคนในพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับมีรายได้กว่า6ล้าน 500,000 บาทนะคราวนี้ก็น่าจะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ไปสัมผัสเรื่องของและเชิญชวนนะนักจักรยานนักลานะครับผู้ติดตามไปสัมผัสเขื่อนของพ่อหรือไปดูโครงการโคกหนองนานะครับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับการแข่งขันจักรยานถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายนะครับยังสมัครกันได้นะครับถึงวันที่5สิงหาคมหรือว่าไปสมัครกันที่หน้าที่ทำการเขื่อนภูมิคนนะครับศาลาสิริชนนะวันที่6สิงหาคมนะครับเรื่องของเทนนิสครับน้องรวงข้าวลานาธารดีนักเทนนิสสาวไทยมือ79ของโลกนะครับเข้าแข่งขันเทนนิส WTA 1000รายการ ขอไปนะครับรายการ Canadian Open นะครับก็รอบนี้เจอกับอามันดาอานิชิโมวามือ10ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการชาวอเมริกันนะครับรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7,433,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ247ล้านบาทนะครับก็รอเชียร์กันนะครับทางด้านของรวงข้าวรอบแรกนะฮะเอาชนะทางด้านของนักกีฬาจากออสเตรเลียนะครับเอมิลสันโจนมือ134ของโลก2-0เซต 6-7 ไทเบรก 7-2 นะครับแล้วก็ 6-2 นะในรอบแรกโอ้นะก็ผ่านรอบ2นะเจอมือ8ของรายการนะครับอาเมนดาอินิชิโควานะครับอินิชิโมวามือ10ของโลกนะครับรอเชียร์กันในค่ำคืนนี้แหละนะครับผ่านหรือไม่ผ่านรอเชียร์นะฮะรวงข้าวลันนาทาราฤดีนักเทนนิสสาวมือหนึ่งของไทยตอนนี้นะครับเพชรบูรณ์นะครับเขาจะจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31นะครับแล้วก็สร้างหมุดหมายเป้าหมายให้กับผู้สูงอายุนะครับมีสุขภาวะที่ดีนะฮะแล้วก็สร้างนักกรีฑาอายุของไทยนะครับไปแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับนายวิวัฒน์วิการตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยแล้วก็ประธานอำนวยการแข่งขันนะครับแล้วก็นายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงชัยสุขดีเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุในผู้สูงอายุไทยนะครับร่วมกันแถลงข่าวนะครับร่วมกันแถลงข่าวในการจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31นะครับก็แถลงข่าวกันเมื่อวานนะครับนะฮะแล้วก็มีด้านของตัวแทนของกกท.เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมต่างๆเข้าร่วมแถลงข่าวนะครับซึ่งการแข่งขันกรีฬาสูงอายุและการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุที่ทำให้ไทยคราวนี้เนี่ยก็ทางด้านของคุณวิวัฒน์วิการตโนรสก็พยายามจะผลักดันให้เป็นกีฬาสากลนะครับแล้วก็ให้ประชาชนนะครับได้เรียนรู้เรื่องของการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังหันมาสนใจการเล่นกีฬาและสร้างสุขภาวะของร่างกายให้แข็งแรงนะครับเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะครับจากกันที่เพชรบูรณ์นะครับนะการแข่งขันคราวนี้นะกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยนะครับจัดกันที่เพชรบูรณ์ครั้งที่31นะครับแล้วก็มี2เกมเข้าร่วมกันนะครับก็คือการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เลิศประเทศไทยครั้งที่31 Presented by Thailand Open Master Game นะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพกรีฑาสูงอายุตามอุดมการณ์กีฬาสูงอายุระดับสากล นะครับก็ไปใช้เรื่องของกฎกติกาตามสหพันธ์กรีฑาสูงอายุระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่ากรีฑาสูงอายุที่เพชรบูรณ์จะเป็นการแข่งที่ได้รับความสนใจจากนักกีฬานะแล้วก็จะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ปลายเดือนสิงหาคมก็จะมี2026 World Master Athletic Championship เดกูนะครับ World Master Game Athletic Championship เดกูที่เกาหลีใต้นะครับก็จะแข่งขันกัน22สิงหาคมถึง3กัน ยายนสมาคมก็ส่งนักกีฬาสูงอายุและเจ้าที่ไปแข่งขันกว่า50คนนี่แหละครับเบื้องต้นก็คือแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ก่อนนะคัดเลือกกันและจะได้เป็นสิทธิ์ตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันระดับนานาชาติเลยนะครับไประดับแชมเปี้ยนชิพนะครับ50คนของเรานะฮะไปแข่งขันกันที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้นะก็จะมีการแข่งขันมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่หวงซานประเทศจีนด้วยนะสมาคมก็ยินดีสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับที่เข้าแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณวิจิตนะคุณวิจิตนะพรพฤทธิพันธ์นะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็บอกว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31นะฮะที่จะมีขึ้นวันที่27ถึง31มกราคม2570นะครับก็จะเปิดโอกาสให้สังคมได้เปิดโลกทัศน์ให้กับผู้สูงอายุนะตามนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวนะเรื่องของกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพดีของผู้สูงอายุนะครับนะร่วมมือกันเป็นการร่วมมือของกันของทางด้านขององค์กรสมาคมแล้วก็จังหวัดนะครับเพื่อที่จะต้อนรับนักกีฬาผู้สูงอายุนะมาแข่งขันกันนะครับรอติดตามรอเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาแล้วก็ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมทั้งสนามกีฬาสนามแข่งขันแล้วก็รอต้อนรับนะครับสนามแข่งขันมีที่มอราชพัฒน์เพชรบูรณ์นะแล้วก็ทางด้านของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ด้วยนะครับก็เตรียมพร้อมในการต้อนรับนักกีฬานะมีการชิงชัยกันทั้งรุ่นและลานด้วยนะครับ37ชนิดกีฬา14กลุ่มอายุชายและหญิงนะครับรอเชียร์กันนะครับมีการชิงชัยเหรียญกันเยอะนะฮะกว่า500เหรียญทองอ่ะนะฮะรอเชียร์กันนะครับติดตามเพจได้นะความเคลื่อนไหวทางสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยเพจหลักนะครับนะนะก็รอติดตามกันนะครับตอนนี้สมัครกันได้นะครับเปิดรับสมัคร1กันยายนถึง1ธันวาคมนะครับไปที่ชลบุรีนะครับพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันไทย LPGA รายการที่8สิงห์ NSDF ชลบุรี Lady Championship 2026นะครับชิงเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะที่สนามเทสเฮลกอล์ฟคลับพา72นะครับแข่งขันกัน 5-7 สิงหาคมนะพรุ่งนี้วันแรกซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรี Lady Championship เงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาท 5-7 สิงหาคมนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สนามเทสเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับก็เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับเงินรางวัลนะแชมป์นะนายของสนามก็จะมีเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟสตรีร่วมแข่งขัน112คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ92คนนักกอล์ฟสมัครเล่น20คนนะครับแล้วก็มือดีๆทั้งนั้นเลยนะแข่งขันรายการนี้ทั้งอาชีพและสมัครเล่นนะครับนวพรสุนทรียภาสวัย20ปีนะเจ้าของแชมป์ไทยแอลปี2026นะครับมือ1ของรายการนะครับแข่งขันมาแล้ว7รายการในขณะนี้นะครับมีนัทริกาแสนสายนะครับวัย19ปีจากกรุงเทพมืออันดับ4นะรองแชมป์ด้วยมาแข่งขันโอ้หลายคนรอติดตามกันพรุ่งนี้วันแรกทีออฟกัน 7:00 น.ผลการขันวันแรกจะเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบในแวดวงกีฬา 20:00 น.นะครับเชียร์ฟุตบอลไทยทีมชาติไทยวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคฤหัสถ์ร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัมย์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมมารีแรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
5: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทัศน์รัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากล
6: คาดหวังไว้คือว่าตอนนี้เราเพิ่มประเภทของเพลงขึ้นมาเป็นประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็คือเพลงไทยที่เป็นรอยต่อพัฒนาการของเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นเพลงที่สมัยใหม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลงกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามนะครับก็อยากจะให้หันกลับมาอนุรักษ์นะครับต่อ นี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทหนึ่งเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
5: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยารัตน์กรัตน์สุทินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
8: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดเอางานวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเออร์นิ่งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
7: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2,400,000 คนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
9: นายจักรพงษ์คำตันผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภกล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกก จังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
10: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีหนึ่งจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
9: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลา หรือคอนเรดเป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโกเกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโกกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคูชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอึนจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิลินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวลาลานาทาราลือดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต7-6ไทยเบรก7-2และ6-2ส่งผลให้ลาลานาทาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอาเมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขัน e-sport ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ IG Sky Expo โดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัด IG ประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับ1ผู้นำเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อมร้อยละร้อยในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนัก ปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS และ Facebook Live Thailand Cycling Associationสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการ eSport Championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ eFootball Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ผานิชคาดนาครายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
14: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
15: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักสิวาทิตและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมค่ะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ันที่เพียงแยกครอบครัวออกมาจากบ้านแม่ยายเขาได้รับตู้กับข้าวใบหนึ่งให้เป็นของขวัญไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับเมียเขานำมันบรรทุกที่ตะแกรงหลังของรถจักรยานแบบผู้ชายก่อนที่จะขึ้นคร่อมบนอานแล้วก็ค่อยๆถีบรถนำพามันไปยังห้องแถวไม้ที่เขาและเมียใช้เงินก้อนที่เก็บหอมรอมริบซื้อไว้เมื่อย้อนคิดไปถึงเวลานั้นเขานึกแปลกใจอยู่เสมอว่าเขาพาไอ้เจ้าตู้กับข้าวใบนั้นไปถึงบ้านหลังใหม่ของเขาได้ยังไงด้วยความใหญ่เทอะทะของตู้กับข้าวแล้วก็ระยะทางที่หอบหิ้วมันไปถึงมันก็ไม่ใช่ง่ายนักแต่ว่าด้วยความแข็งแรงของรถจักรยานแบบผู้ชายที่มีคานเป็นท่อนเหล็กเชื่อมต่อระหว่างแฮนด์รถกับเบาะอานมันก็จึงรองรับน้ำหนักขนาดหนักนั่นได้ประกอบกับว่าเขายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นกำยำเคยผ่านงานหนักมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานแบกหามชนิดไหนก็เลยสามารถประคับประคองมันมาถึงที่ได้ตลอดรอดฟังหลังอยากจะเริ่มต้นชีวิตทำให้เกิดแรงมานะบากบั่นที่เลยขีดจำกัดของตัวเองซึ่งไม่เคยคิดว่ามีอยู่ได้บ้านห้องแถวที่เพียงซื้อไว้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเป็นห้องไม้สภาพทรุดโทรมซึ่งเคยเป็นของอีกครอบครัวหนึ่งที่ขายต่อให้เขาแม้ว่ามันจะทรุดโทรมแต่ว่าก็ยังพออาศัยอยู่ได้เขากับเมียตั้งใจจะเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเมียเขาจะเป็นคนขายเองส่วนตัวเขาก็จะช่วยเธอบ้างในการซื้อข้าวของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างพวกผักเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ถุงงอกส่วนอาชีพหลักของเขาเป็นคนงานในร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นความใฝ่ฝันของเมียที่จะตั้งขึ้นหลังจากไปเป็นลูกจ้างในร้านขายก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นมานานพอสมควรแล้วเธอก็เลยอยากจะเปิดร้านสร้างเป็นกิจการของตัวเองบ้างหลังจากทั้งสองคนเก็บหอมรอมริบเงินได้พอเป็นก้อนก็เลยมาหาซื้อห้องแถวไม้หลังนี้เป็นแหล่งตั้งต้นชีวิตสร้างครอบครัวของตนเองห้องแถวไม้ห้องนี้เขาซื้อต่อจากเจ้าของเดิมในราคา 6,000 บาทมันเป็นเรือนแถวที่สร้างยาวไปตามถนนดินโดยแบ่งออกเป็นห้องรวมแล้วก็นับ10ห้องเหมือนกันวันเวลาที่ผ่านไปก็ยิ่งมีผู้มาสร้างติดต่อกันออกไปอีกหลายรายจึงยิ่งทำให้ชุมชนแผ่ขยายออกไปรอบทิศเมื่อมีรถโดยสารวิ่งผ่านความเจริญและผู้คนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกทีนั่นก็หมายถึงบรรดาลูกค้าที่มาอุดหนุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหนักเข้าเมียเขาก็เลยเอาน้องสาวมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือเธอถนนดินซึ่งผ่านหน้าร้านอันที่จริงดั้งเดิมเป็นเพียงคันดินที่เลาะเลียบไปตามแม่น้ำเมื่อมีผู้คนเข้ามาหักร้างถางพงสร้างบ้านเรือนและแหล่งทำกินสภาพคันดินก็เลยเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นถนนที่ใช้สัญจรต่อมามันได้ถูกพัฒนาเป็นถนนดินลูกรังและถนนราดยางมะตอยเมื่อมันกลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญขึ้นในที่สุดมันก็กลายเป็นถนนปูนซีเมนต์ที่มีขนาดกว้างขวางขึ้นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่โดยรอบก็ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงใหญ่โตขึ้นตามฐานะของผู้อยู่อาศัยแต่ถึงอย่างนั้นชุมชนทั้งหมดที่เพียงเป็นสมาชิกอยู่ก็อยู่ในเขตที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเสียค่าเช่าที่ดินให้แก่วัดเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีบ้างหรือบางบ้านก็หลายปีก็ยังคงค้างที่ดินกับวัดแม้ว่าค่าเช่าจะถูกด้วยทางวัดคิดเพียงปีละ100บาทต่อหลังคาเรือนแต่ก็ยังมีบางบ้านหรือว่าบางรายที่ไม่ค่อยสนใจจะจ่ายให้แล้วทางวัดเองก็ไม่ค่อยเข้มงวดที่จะเรียกเก็บค่าเช่าจากชาวบ้านจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เหมือนได้อยู่อาศัยฟรีโดยไม่ต้องกังวลนักกับเรื่องค่าเช่า

ียนกับเมียค่อยๆสร้างครอบครัวให้เติบโตขึ้นทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปคนทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เขาทั้งสองฟูมฟักดูแลเป็นอย่างดีความหวังในตัวของลูกต่างก็อยากให้ลูกได้รับ

โดยซื้อหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเท่านั้นนอกจากทำงานประจำแล้วก็ช่วยเมียขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อมีเวลาว่างเพียรก็ไม่ปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานออกหาปลาตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงที่อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านด้วยการอาศัยจักรยานเป็นพาหนะคู่ชีพใช้ล่าปลาในฐานะพรานเบ็ดคนหนึ่งจักรยานคันเดิมนั้นเป็นจักรยานแบบผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นการขี่มันชอบเป็นเรื่องลำบากด้วยขนาดที่เธอทาไม่คล่องตัวเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจักรยานแบบผู้หญิงที่คล่องตัวกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาส่วนจักรยานคันเดิมซึ่งดูแข็งแรงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนเขาได้ยกให้เป็นมรดกของหลานชายเพื่อเป็นทุนไปเริ่มต้นชีวิตเหมือนเขาในวัยหนุ่มส่วนเบ็ดที่เพียรใช้ตกปลานั้นเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เขามีอยู่หลายอันหลายขนาดแล้วแต่ว่าจะตกปลาใหญ่หรือว่าปลาเล็กคันเบ็ดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีต้นทุนหาซื้อแต่อย่างใดเพราะว่าบางคันนั้นก็เป็นของขวัญของฝากของเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ไปได้มาแล้วเอามาฝากเขาแม้ว่ามันจะเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่แบบโบราณแต่เขาก็กล้าท้านักตกปลารุ่นใหม่ที่มักจะพกพาคันเบ็ดแบบที่ฝรั่งไปหาปลาที่มีอยู่กันเกลอจนออกจะเหมือนเป็นแฟชั่นมันอยู่ที่ฝีมือต่างหากปลามันไม่ได้มากินเหยื่อเพราะว่าชอบคันเบ็ดสวยๆหรอกเรื่องการหาปลานี้เพียรออกจะรู้สึกภูมิใจในตนเองอยู่ไม่น้อยเขาเชื่อในฝีมือหาปลาของตัวเองว่าไม่ด้อยไปกว่าใครในฐานะพรานเบ็ดเขารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเขารู้จักปลาดีเขารู้จักอารมณ์ของมันรู้ความคิดของมันว่ามันอยากจะกินเหยื่อประเภทไหนบางทีเขาก็เคยยิ้มอยู่ในใจด้วยซ้ำว่าเขาสามารถฟังเสียงของพวกมันได้ด้วยซ้ำจึงไม่แปลกที่เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการล่าปลาได้เป็นจำนวนมากจนเพื่อนที่ตกปลาด้วยกันยังนึกอิจฉาในความสามารถปลาที่ได้มานี้เมื่อเหลือจากการทำอาหารเขาก็ถนอมปลาเหล่านั้นด้วยการแปรรูปเป็นปลาเค็มปลาแห้งเก็บไว้กินเป็นเสบียงของครอบครัวรายจ่ายค่าอาหารของครอบครัวจึงลดน้อยกว่าปกติอีกทั้งก๋วยเตี๋ยวที่ตัวเองขายก็ยังเป็นอาหารประจำวันของครอบครัวด้วยเงินที่เก็บสะสมไว้ได้นำไปฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนสะสมของครอบครัวเขาเฝ้ามองเงินในบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันด้วยความสุขพร้อมกับฝันหวานถึงความสำเร็จในอนาคต

แม้ลูกสาวจะเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนจนสำเร็จปริญญาตรีแต่การที่จะหางานทำที่เคยปรารถนาไว้ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเมื่อหางานทำไม่ได้ลูกสาวของเพียรก็มาช่วยทางบ้านขายก๋วยเตี๋ยวนานเข้าเธอก็เลิกคิดดิ้นรนที่จะเป็นลูกจ้างคนอื่นในเมื่อกิจการของตัวเองก็สามารถทำเงินได้เพียรเองเมื่อทำงานเป็นลูกจ้างนานเข้าเขาก็เกิดเบื่อเพราะว่าต้องคอยทำงานตามใจเท่าแก่เจ้าของร้านไม่ว่าคำสั่งของเท่าแก่จะมีเหตุผลหรือไม่เขาก็ต้องทำตามหนักเข้าก็เกิดความรู้สึกหมดความอดทนเขาจึงมีปากเสียงกับเท่าแก่เจ้าของร้านบ่อยๆเขาเคยคิดจะลาออกจากงานแต่เท่าแก่ก็ไม่อยากเสียลูกจ้างที่ทำงานมาจนรู้ใจกันอย่างเขาไปจริงๆถ้าเท่าแก่ไล่เขาออกเสียบางทีก็อาจจะโล่งใจเสียมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายออกปากลาออกจากงานเขาเคยลองไม่ยอมกลับไปทำงานภายหลังมีปากเสียงกับเท่าแก่เพียงวันสองวันเท่าแก่ก็ให้ลูกชายให้มาตามเขากลับไปทำงานด้วยความเสียไม่ได้เขาจึงกลับไปทำงานตามเดิมและมันก็เป็นเช่นเดิมอีกที่เกิดอาการเบื่อหน่ายการเป็นลูกจ้างคนอื่นขึ้นมาจนในที่สุดเขาก็ต้องแข็งใจไปพูดกับเท่าแก่อย่างตรงไปตรงมาผลก็คือเท่าแก่ได้แต่ถอนใจแล้วก็ยอมรับการขอลาออกของเขาแต่โดยดีเมื่อต้องกลับมาอยู่บ้านเขาก็ช่วยเหลือกิจการขายก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวอย่างเต็มเวลาเขาจะมีหน้าที่สับหมูบะช่อตำพริกป่นคั่วถั่วลิสงและบดตอนเช้าก็จะไปจ่ายตลาดโดยถีบรถจักรยานคู่ใจไปข้าวของที่ถูกซื้อมาจะถูกบรรทุกอยู่เต็มพิกัดบนรถจักรยานทั้งห่อเส้นก๋วยเตี๋ยว

ถุงถุงอกน้ำหมูมันหมูอีกทั้งเครื่องปรุงและเครื่องประกอบหลากหลายมันดูอัดแน่นพรุงพรังห้อยแขวนด้วยห่อข้าวของต่างเต็มพื้นที่บรรทุกของจักรยานถึงอย่างนั้นก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เขาจะขนมาถึงบ้านได้ทุกเมื่อเชื่อวันหน้าที่ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวขายเป็นของลูกสาวแล้วก็เมียส่วนเขาก็จะเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็เก็บชามที่ลูกค้ากินแล้วมานั่งล้างวันคืนผ่านไปทุกเมื่อเชื่อวันพร้อมกับจำนวนเงินที่สะสมไว้ได้ในธนาคารเขารู้สึกว่าชีวิตผ่านไปในแต่ละวันไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรมากนักแค่นี้ก็พอมีความสุขออกทุ่มเทไม่ต้องอดอยากนึกอยากกินอะไรก็ได้กินลูกและเมียเขาบางครั้งก็หยุดขายของไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาตามต่างจังหวัดบ้างส่วนเขาสมัครใจจะอยู่กับบ้านเฝ้าร้านมากกว่าแค่ครอบครัวเขามีความสุขตามอัตภาพอย่างนี้เขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วความสำราญของเขามีเพียงแค่เวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ได้พูดคุยหยอกล้อเล่นหัวกันบ้างมันก็เป็นความสุขอย่างชนิดที่เขาก็ไม่อยากจะได้สิ่งใดมาทดแทนแล้ว

จะมีอะไรมารบกวนใจของเพียรก็เห็นจะเป็นเรื่องบ้านนี่แหละมันโยเยโยกเยกแทบจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ไหว40ปีมาแล้วที่เขาไม่เคยลงมือซ่อมแซมมันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแม้ว่ามันจะผุพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเขาก็แค่ซ่อมอย่างขอไปทีให้มันผ่านพ้นไปได้เป็นวันๆในยามที่ฝนตกฟ้าร้องลมกระโชกลูกเมียของเขาก็มักจะหวั่นไหวใจไปตามการสั่นพะเยิบของหลังคาแล้วก็ข้างฝาฝนที่ตกไม่ลืมหูลืมตาทำให้เม็ดฝนนั้นไหลพรั่งพรูมาตามรอยแยกแตกของสังกะสีที่ขึ้นสนิมแดงเมื่อมันถูกพัดเปิดตามแรงลมฝนที่โหมกระหน่ำเขาก็จะเป็นคนขึ้นไปบนหลังคาที่กำลังสั่นไว้เพื่อนำก้อนหินและท่อนไม้หนักๆไปทับปิดไว้มันก็แก้ไขพอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากไปได้เหมือนกันเขายังนึกชมความทรหดอดทนของบ้านหลังนี้อยู่คลามคลันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมันไว้แต่ความคิดที่จะซ่อมให้มันมีสภาพดีมันจะถูกผัดผ่อนไปเรื่อยๆไหนๆจะซ่อมใหญ่แล้วก็ปลูกมันใหม่ทั้งหลังไม่ดีกว่าเหรอแต่แรงผลักดันที่มีผลให้เพียรอยากทำบ้านใหม่มาจากน้ำที่ท่วมบ้านเกือบทุกปีดังเดิมห้องแถวนี้ปลูกสร้างอยู่สูงกว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านแต่เมื่อชุมชนที่ถนนตัดผ่านเริ่มเติบโตมีประชากรมาลงหลักปักฐานอยู่สองริมถนนเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่ประตูน้ำของชลประทานถนนเองก็พลอยได้รับการปรับปรุงให้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจากถนนดินได้กลายเป็นถนนดินลูกรังต่อมาก็ราดยางมาต่อยจนในที่สุดก็ปูทับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกครั้งที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมันก็ถูกยกสูงขึ้นด้วยการเททับด้วยกรวดหินดินทรายและปูนซีเมนต์บ้านห้องแถวที่เคยสร้างอยู่สูงบนเสาไม้ก็ถูกถนนข่มให้ต่ำเตี้ยลงจนฟุตบาทริมถนนสูงกว่าพื้นบ้านเป็นเมตรอีกทั้งทางน้ำที่เคยไหลสะดวกลงแม่น้ำก็เริ่มถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้างนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นตึกรามอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างกันตามใจไม่มีระเบียบแบบแผนในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำก็เลยเอ่อทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเหมือนแอ่งกระทะอย่าว่าแต่ฤดูน้ำหลากแม้แต่เมื่อฝนตกหนักๆน้ำมันก็ไหลออกไม่ทันมันก็เลยท่วมสูงขึ้นถึงพื้นที่บ้านของเพียรซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในสมัยเมื่อมาอยู่แถวนี้แรกๆเลยทำให้เพียรและครอบครัวเกิดความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจและกายจนนำไปสู่ความหมดความอดทนอีกต่อไปแล้วก็มาถึงวันที่ความอดทนของเพียรสิ้นสุดลงเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำฝนกระหน่ำหลังคาจนสั่นไหวระดับน้ำใต้ถุนค่อยๆรุกคืบพื้นบ้านขึ้นมาเขาต้องคอยใช้ไม้วัดระดับน้ำพร้อมกับเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่จะโดนมันท่วมเสียหายด้วยการคอยหนุนให้มันสูงขึ้นคนทั้งครอบครัวต้องคอยช่วยกันยกกันหามไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนถึงตีสามตีสี่ฝนถึงจะยอมซาเม็ดหายไปต้องสร้างบ้านใหม่กันสักทีเพียรประกาศต่อหน้าลูกเมียที่กำลังนั่งพักเหนื่อยห้อยเท้าจมน้ำครามกันอยู่เมื่อตกลงใจว่าจะสร้างบ้านกันทุกคนจึงร่วมกันปรึกษาหารือถึงวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเงินถ้าไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่พอความฝันก็คงจะต้องปิดฉากลงเมื่อได้ตรวจสอบถึงจำนวนตัวเลขของเงินในบัญชีธนาคารแล้วพวกเขาก็ค่อยอุ่นใจว่าถ้าไม่ทำให้มันใหญ่โตนักเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดทั้งชีวิตก็น่าจะเพียงพอสร้างมันชั้นเดียวนี่แหละก่อเสาปูนวางคานยกพื้นสูงให้พ้นน้ำก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องให้มันใหญ่โตอะไรนักก็ได้พอเอาไว้นอนไว้ค้าขายเท่านั้นเพียรบอกกับลูกเมียซึ่งทุกคนก็พยักหน้ายอมรับเมื่อเห็นว่ามีเงินเพียงพอทีนี้ก็ต้องหาช่างสร้างบ้านมาจัดการช่างสร้างบ้านเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างแรกที่โผล่เข้ามาในชีวิตเรื่องสำคัญก็คือความไว้วางใจมันเป็นเรื่องยากที่จะได้ช่างที่ทำงานดีมีความรับผิดชอบมาทำงานด้วยในระดับสังคมชาวบ้านก็มักจะเต็มไปด้วยคนที่คอยจ้องหาโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นด้วยความปลิ้นปล้อนหลอกลวงโดยใช้วิธีทุกทางที่จะไถ่เทเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาเข้ากระเป๋าตัวเอง
สมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องใช้เงินจ้างทั้งนั้นผู้คนมันหิวเงินกันรอบโมโทสันไม่รู้จักพอยอมทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือว่าเลวเพราะว่าไอ้เงินตัวเดียวมีพี่น้องบางคนของเพียรแนะนำให้ช่างติดต่อเมื่อลองคุยตกปากรับคำกันช่างก็แนะนำให้ไปขอแบบแปลนแล้วก็ใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานปกครองท้องที่ซึ่งตัวเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกระเบียบทางกฎหมายเขาก็กำหนดกันอย่างนี้เพียงต้องลำบากใจอีกครั้งเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าใหญ่นายโตพวกข้าราชการนักเวลาพวกนี้อยู่ใกล้ๆหรือว่าเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านของเขามีความหวาดเกรงอยู่ลึกๆภายในใจเหมือนเพียงจะรู้สึกว่าเขาเองเป็นแค่คนชั้นล่างคนหนึ่งของสังคมในขณะที่คนเหล่านี้มียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจในฐานะผู้ปกครองที่เขาจะต้องอ่อนน้อมเคารพนอบน้อมถึงจะอึดอัดใจยังไงแต่นี้เมื่อมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเพราะว่ามันเป็นระเบียบปฏิบัติบังคับเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำหนดมีค่าธรรมเนียมและค่าเขียนแบบแปลนอาคารที่เขาจะต้องจ่ายส่วนเบี้ยบ้ายรายทางอื่นๆเขาปฏิเสธที่จะยอมเสียเรามาทำงานแทบล้มประดาตายกว่าจะเก็บรวบรวมเงินได้สักก้อนต้องอาบเหงื่อต่างน้ำมาไม่รู้จักเท่าไหร่ทำไมเราจะต้องมาเสียให้กับคนอื่นฟรีเราทำตามขั้นตอนทำตามกฎหมายไปก็แล้วกันรอจนกว่าจะได้ใบอนุญาตมาก็แล้วกันนานแค่ไหนเราก็อดทนได้

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 น.ที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมง
12: นางสุภราพรจักมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาของรายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาดำเนินรายการนะคะก็ได้นำเรื่อง
1: โดยกฤษดาสุนทร

ดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับกับผมกฤษดากลับมาอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569นะครับพบเจอกันทางคลื่นวิทยุใน3จังหวัดของกลุ่มร้อยบุรินทร์นะครับบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์101ก่อนสิ101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ 101.75 MHz และสุรินทร์นะครับ 97.5 MHz สามารถฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแล้วก็ทาง FM สวทสุรินทร์ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับแต่ว่าเป็นการสดแบบไม่ได้เปิดหน้านะก็สามารถฟังย้อนหลังได้เหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับทาง FM วันนี้คุณแองเจโรมาแล้วขอเพลงว่าวจุฬาของมาริวันท่านะครับส่วนทางโทรศัพท์ก็สามารถโทรมาได้เหมือนเดิม044-514-115นะครับวันนี้ผมเลือกเพลงอยากพับแผ่นฟ้าของไม้เมืองคุณอ้อมไม้เมืองมาฝากเป็นเพลงแรกนะครับให้มีความสุขกับการรับฟังตอนนี้หลายท่านเดินทางก็ขอให้เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยถ้าเปิดคลื่นเราอยู่ยังไงก็ส่งกำลังใจกับทุกท่านนะครับเพราะว่าเรายังมีความหวังยังมีความปรารถนากับเรื่องราวที่เราต้องเดินต่อไปในชีวิตนะครับอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับคนที่เรารักก็แล้วกันเพียงเธอผู้เดียวเอสันติภาพครับ

ว่าวจุฬานะเพลงของอาจารย์ไข่มาเรียนหน้าขอบคุณนะสำหรับทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นคุณแองเจโลฟาซีนนะว่าวจุฬาผ่านไปนะครับขอมาคุณพี่สุภชัยนะครับคุณอาเจเรกขอเพลงใบไม้ของน้ำหมูสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคุณแองเจโลฝากบอกว่าอีก2วันคอนเสิร์ตมาริฮวาน่าจะกลับมาในรายการถนนดนตรีไลฟ์ที่กรุงเทพของรายการของคุณเป็นโยรุ่งสมัยจริงๆผมจะต้องการเนาะวางแผนไว้ว่าจะไปร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้แต่ก็พลาดอีกแล้วเพราะว่ามีภารกิจนะครับวันที่6เนี่ยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นะครับต้องไปปฏิบัติภารกิจเห็นว่าจะให้มีภารกิจอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นคงไปไม่ได้ละเอก็ฝากคุณอาเดเรกคุณแองเจโร่นะฮะฟังเผื่อด้วยก็แล้วกันฝากความระลึกถึงด้วยนะฮะคุณพิโยรุ่งสมัยแต่พิโยก็เคยทำงานร่วมกันที่สวทกรุงเทพอยู่ระยะหนึ่งนะฮะที่ผมที่ย้ายมาต่างจังหวัดก็ยังระลึกถึงอยู่เสมอเหมือนเดิมครับส่วนอาจารย์ไข่ก็เคยเจอกันฝากหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ค่ำรวมบทกวีนิพนธ์ลูกอบโลกนะที่เคยเข้ารอบรองลิซีไรเมื่อปี56นะหลายปีมาแล้วฝากให้อาจารย์ไข่ไปอ่านอยู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตเนาะไม่ว่ากันอ่ะตามด้วยบทเพลงที่คุณผู้ฟังทางศรีขอรภูมิสุรินทร์แนะนำมานะครับเพลง

ตะวันนะเพลงของคุณแอดคาราบาวแล้วก็คุณหนุ่มกลาร้องด้วยกันนะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางสีขอผมแนะนำเข้ามาขอบคุณคุณผู้ฟังทางการตรวจอรมวนนะครับประสาทขอเพลงของคุณหนุ่มมิเตอร์เพลงนี้มาจัดให้นะครับนานๆมาทีขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการนะฮะคนขี้อายหนุ่มมิเตอร์ครับ

ขี้อายนะครับไปอีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์ขอมาผมไปขออันดาแต่ว่าผมหาไม่เจอจริงๆขออภัยด้วยนะครับจัดเพลงนี้ชื่อเพลงเดียวกันคิดถึงคนต้นทางวิวกัลยาณีอาสยามนะครับให้ฟังกันขออภัยที่ศิลปินที่ท่านขอไม่ได้นะฟังเพลงนี้ได้เหมือนกันนะครับ

ให้มีความสุขกับการรับฟังอย่างต่อเนื่องนะครับต่อไปเพลงของคุณอาทิเรศบ้านแก้วที่ขอเข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์นะครับกับใบไม้เพลงของน้ำหมูปองเทพกระโดนชำนาญ

็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะครับทางเขาสินดารินบอกว่าฝากให้กับทุกท่านที่ฟังทางพื้นที่สุรินทร์ทุกคนคุณพรเทพสวรรค์พุทธปราณนะฮะมาขอขอมีความสุขกับการรับฟังนะครับเราไปคุณผู้ฟังทุกท่านในพื้นที่สุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดที่ฟังรายการเราอยู่นะฮะ

ังครับช่วงสีสันวรรณกวีคืนนี้นะครับผมมีบทกวีบทหนึ่งที่เขียนไว้เมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมปี60เป็นห่วงวันที่ไปทำข่าวน้ำท่วมที่เสรภูมิ101นะครับที่จังหวัด101แล้วก็มีหมู่บ้านหนึ่งเขามีเรืออยู่ประจำเอาเรือออกมาตั้งไว้เรียงรายกันอยู่3ลำด้วยกันแล้วก็ภายในพื้นที่เนี่ยเป็นน้ำท่วมโรงเรียนเด็กๆก

ออกไปวิ่งเล่นกันในสนามฟุตบอลพร้อมกับที่จอดเรือด้วยนะครับนั้นก็ให้ความรู้สึกเรื่องของความรักความปรารถนาดีก็ยังคงมีอยู่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรก็ตามนะครับถ้าเราอยู่ที่ใจอยู่ที่ความรู้สึกแยกแยะประเด็นแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ให้ได้นะเราก็จะมีความสุขกับบทกวีบทนี้นะครับชื่อว่าเพลงเรือยังบรรเลงบทเพลงรักลองฟังดูนะครับ

ลงเรือยังบรรเลงบทเพลงรักแดดเช้าสายบ่ายเย็นยังเห็นอยู่แดดเช้าสายบ่ายเย็นยังเห็นอยู่ศาสตร์รับรู้สุขทุกยุคสมัยเพลงนาวาแว่วผ่านทางสายใหญ่บรรเลงในแดดต่างระหว่างวันส่องสะท้อนย้อนคืนสะอื้นรำถ้อยลำนำกับเสรีที่เปลี่ยนผันเรือยังคงเป็นเรือเพื่อกำนันน้ำยังคงแบ่งปันเพื่อฝันดีลำเรือบรรทุกฝันอันใดหนอจึงจะพอฝากไว้ให้วิถีเพลงกี่เพลงบรรเลงผ่านทานไมตรีกล่อมนาทีกล่อมล่ากล่อมฟ้าครวญบทเพลงใดในเนื้อเพื่อบอกรักร่วมทายทักเรือเร่เฮลมหวนดนตรีใดในคีตะจะชักชวนทุกขบวนแห่งเรือเพื่อล่องลำบรรทุกใจใครบ้างไปสร้างรักรวมทาราอาณาจักรโลกอิ่มหนำแดดต่างสร้างแสงเรือเพื่อจดจำโลกเรียงร้อยถ้อยคำรำพันเพลงกลางเรือยังรับรู้อยู่เหมือนเก่าแรงระลอกบอกเล่าโลกข่มเหงทันทนทะลักรักใหญ่ไม่กลัวเกรงทุกบทเพลงกล่อมเรือล้วนเพื่อเธอกลางเรือยังรับรู้อยู่เหมือนเก่าแรงระลอกบอกเล่าโลกข่มเหงทนทะเลรักใหญ่ไม่กลัวเกรงทุกบทเพลงกล่อมเรือล้วนเพื่อเธอทุกบทเพลงกล่อมเรือล้วนเพื่อรัก

กปฏิวัติเรืองศรีท่านยังจำได้อยู่ไหมนะศิลปินในช่วงเวลา90หน่อยๆเนาะก็ยังคงเป็นอีกเพลงนึงที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆท่านนะชื่อเพลงว่ารักเธอนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายกันเข้ามาด้วยนะพอดึกๆหน่อยเสียงก็จะเริ่มหายขออภัยนะก็ขอบคุณทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับได้ฟังกันทุกเพลงคุณอเดเรกนะครับคุณพี่ประยูนคุณแองเจโร่คุณพี่สุปชัยน้องพรเทพสวรรค์ด้วยนะครับก็ทุกท่านเข้ามาทักทายกันครับแนะนำเพลงเข้ามาก็ได้ฟังกันไปนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายจริงๆกับช่วงนี้นะครับกับจะได้ฟังสีสันวรรณกรรมแต่ว่าไม่ใช่วันสุดท้ายเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ยังเจอกันได้เหมือนเดิมนะครับท่านไหนที่พักผ่อนก็ขอให้มีความสุขให้นอนหลับแล้วก็ฝันดีด้วยนะครับไม่ฝันร้ายส่วนผู้ที่เดินทางนะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนนะช่วงก็จอดพักก่อนก็แล้วกันนะครับหรือว่าท่านไหนที่ปรารถนาที่ไหนก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกท่านทุกคนทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าเพลงนี้ท่านขอไว้นะเป็นเพลงที่นโมพงเทพร้องหรือว่าขอไว้เป็นเพลงของศิลปินอีกท่านหนึ่งนะวัฒนาแต่ว่าจัดเพลงนี้ให้นโมพงเทพกระโดนชำนาญกับขอบฟ้านะครับมาให้กับผู้ฟังทางประคนชัยที่ขอเข้ามาพร้อมกับผมลาไปก่อนพบกันใหม่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับขอบฟ้าขอบใจนโม

0: ระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่และเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างยืนยันข้อมูลไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเสิร์ชสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่าเบื้องต้นพบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุพร้อมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเร่งจัดทำแผนป้องกันในอนาคตโดยยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมสำคัญได้พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนภศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีสแกมเมอร์เชื่อมโยงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินเพิ่มเป็น33ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลสอบสวน
6: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบโดยระบุว่าจากการสืบสวนพบข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมเตรียมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRSGlobals ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการขยายผลคดีโดยขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านในอันรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานเป็นการบรรเลงนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จากนักร้องแต่ละท่านนะคะเริ่มด้วยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเพลงแรกเริงฤทัยผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศเพลงที่2ถูกมนรักคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองในครูธนิตผลประเสริฐและใจสาวผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

พลงจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์3เพลงจบไปแล้วนะคะท่านต่อไปคือสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อสุนทรสนานค่ะท่านบันทึกเพลงเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันต่อด้วยด้วยรักจริงรอสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3ถอนสมอทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริง

พลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์ผ่านไปแล้ว3เพลงคือใครจะรักเธอจริงด้วยรักจริงรอและที่เพิ่งจบก็คือถอนสมอสำหรับคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติก็เลือกมา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบัวกลางบึงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่2คำรำพันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศสุนทรจามรนะคะและเพลงที่3ดอกราตรีสำราญกาลยานมิตรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐค่ะ

ราวนี้เป็นนักร้องหญิง3ท่านเริ่มโดยคุณจุรีโอสิริค่ะเพลงละครชีวิตบันทึกเสียงเมื่อปี2492ผลงานของครูแก้วและครูเวศ

นั่นคือ3เพลงจาก3นักร้องหญิงนะคะคราวนี้เป็นคุณวินัยจุลบุษปะเพลงแรกคือธาตุชีวิตครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทค่ะดอกไม้ในฝันครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการแล้วก็ตามพร้อมมอบหมายให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์จากพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังขณะเดียวกันยืนยันว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนคดีแต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่านายธนาเกิดทองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับของหน่วยงานใดพร้อมเดินหน้าทบทวนหลักเกณฑ์การใช้สายลับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นส่วนกรณีกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมแลกค่าตอบแทนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
6: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมาธิการด้านครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคานอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิษาประทุมมารายงาน
4: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
7: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.thและ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา5 ทุ่ม 10 นาทีถึง6 ทุ่มโดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัพพโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ญาติโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
นะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลหน้าที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช็คเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมในญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมทันดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพศเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้ไม่อยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติบางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันนะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3อย่างแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยนะก็ยากนะญาติโยมนะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วนะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยากสี่ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทำก็ทำต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวไนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไงตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้
และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระภาคพระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช็คเช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมาย
หลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเศร้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะหอดมือตายมือใดก็มือนั้นล่ะโยมเด้อดอลเวียงเงือบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถาคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กระทำภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวะกิจมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำ
คือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอ่ะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมาย

เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณธรรมมหิมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึก

แก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งอย่างชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่า
ยามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆ นะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเรา
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนิยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนิยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทุนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพุธแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะน่าจะแจ้งรายการแล้วท่านฟังการคติธรรมประจำวันด้วยการโลกเปลี่ยนสีเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวช่วงสถานการณ์บอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาเที่ยวราครบชาติจากนั้นรัฐการเหล่ากาชาดพบประชาชนเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจนรัฐการอโรคยาวาริตี้ต้นการเพลงรับพิทักษ์ประชาเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจำรัฐสถานการณ์ก้าวทันประกันสังคมเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรัฐการจัดหางานสัมพันธ์ต้นการรอบรู้แรงงานเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรายการแม่หวานตำนานเพลงเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศดิจิทัลครอบประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ในเช้าของวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณพ่อสุพันธ์คุณแม่เฉลียวพิมายรำนะตลอดทั้งญาติโยมบ้านพิมายตำบลดงพลองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศงานบุญฉลองอัฐิของคุณสมจิตพิมายรำโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะโยมญาติที่ตื่นมาฟังคติธรรมประจำวันนะก็มีหลายท่านนะญาติโยมบ้านพิมายตำบลดงพลองแคนดงเนี่ยก็เป็นสมาชิกคติธรรมประจำวันมานานแล้วว่างั้นก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณที่โยมญาติทั้งหลายได้ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ยังจำพระมหานิมิตวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ได้นะมีงานบุญก็ได้ประสานนิมนต์ไปฉลองศรัทธาอนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันว่าพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์นั้นนายโยมญาติทั้งหลายวันพระวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน8คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์จะร่วมทำพิธีแสดงสามีจีกรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตาภรณ์นะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดกลางที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะในวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปทุกการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนได้รับทราบเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลพรรษา3เดือนนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็นำหลักคำสอนมาให้ญาติโยมได้ฟังกันนะญาติโยมก็ตื่นมาฟังให้สม่ำเสมอกันแล้วกันในแต่ละเช้าในแต่ละเช้าญาติโยมได้ฟังเรื่องอะไรบ้างโยมก็ช่วยกันนะช่วยกันจดช่วยกันจำนะและเราก็จะได้เสริมสร้างบุญบารมีไปด้วยกันนะในช่วงเทศกาลพรรษาวันปกติธรรมดาเราก็ฟังคติธรรมจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพอถึงวันพระวันธรรมสวนะซึ่งวันพระแรกในช่วงเทศกาลพรรษาก็ตรงกับวันที่6เดือนสิงหาคมก็คือวันพระที่จะถึงนี้โยมก็ไปฟังเทศที่วัดก็แล้วกันเชื่อว่าทุกวัดจะมีหลวงพ่อหลวงพี่แสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่จะร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกวัดมีแสดงธรรมโปรดญาติโปรดโยมนั้นก็ไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดในช่วงวันธรรมสวนะวันพระยิ่งแต่หากมีการถวายเพลสัญจรด้วยแล้วญาติโยมก็ได้มีโอกาสไปรวมกันหมู่มากรวมกันคณะศรัทธาหมู่ใหญ่ไปทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมจากพระสงฆ์แล้วก็ถวายเพลแล้วก็ทำกิจกรรมหลายๆคุ้มหลายๆคณะที่ไปร่วมบุญในช่วงเทศกาลพรรษาถวายเพลสัญจรนี่ก็จะมีการจัดการสวดสรพัญญะนะแข่งขันกันนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเราพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะทำได้แล้วก็ดีด้วยเป็นการสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะศรัทธาชาวพุทธด้วยกันนะนั้นฝากญาติฝากโยมว่าในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยเราสร้างสมงามความดีแล้วก็สร้างบารมีไปพร้อมๆกันอย่างเช่นในยามเช้าๆกันอย่างนี้ก็ฟังคติธรรมประจำวันก็สร้างบารมีธรรมนะไปด้วยกันการทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวศรัทธาโยมญาติทั้งหลายเรื่องของความเชื่อเรื่องของความเข้าใจเราสามารถที่จะสร้างศรัทธาให้เกิดมีศรัทธาญาณสัมปยุตมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานะแล้วก็ศรัทธาญาณวิปยุตเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานั้นศรัทธา2 อย่างนี้ก็อยากให้เรานั้นมีศรัทธาญาณสัมปยุตนะมีศรัทธาด้วยปัญญากำกับทุกครั้งด้วยจะทำให้เรานั้นมีศรัทธาที่ถูกต้องเหมือนกับการที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมหรือเราสร้างสมงามความดีทำไปเพราะเราเชื่อว่าทำความดีนั้นเป็นเรื่องที่ดีทำดีแล้วเกิดความสุขทำดีแล้วเกิดความสุขกายสบายใจการสร้างที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยก็เป็นความดีนั้นธรรมดาบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้โยมญาติทั้งหลายไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยการสร้างที่พึ่งให้เกิดมีแก่กันและกันมันก็ดีญาติโยมนะในชั้นแรกเนี่ยเราเกิดมาแล้วเราต้องพึ่งพาอาศัยบิดามารดานะต่อมาก็พึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์ตลอดถึงการพึ่งพาอาศัยญาติมิตรและคนร่วมการงานแต่การพึ่งพาอาศัยเช่นนั้นก็เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วขณะเท่านั้นเองนะโยมนะกล่าวคือเป็นเพียงอุปการะสนับสนุนให้บุคคลมีชีวิตดำรงอยู่ได้และก้าวไปข้างหน้าต่อไปเพราะบุคคลเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นเสมอไปคนเรามีอวัยวะร่างกายมีสติปัญญาและก็มีความคิดเพื่อสามารถที่จะประกอบกิจการงานของตนเหมือนกับบุคคลอื่นๆทั่วไปนะการพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นนั้นจึงถือว่าสำคัญในส่วนเบื้องต้นของชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นบุคคลก็ต้องแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายบุคคลก็ต้องเป็นที่พึ่งของตนด้วยจึงจะช่วยเกิดผลดีงามตามความที่เรานั้นเนี่ยพึงปรารถนาเรียกว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยตนเองอยู่แล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราเคยได้ยินคำพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยในยามเช้าอย่างนี้เราตื่นมาประกอบสัมมาอาชีพได้ก็ด้วยพึ่งพาอาศัยกำลังกายกำลังสติปัญญาของตนเองที่สามารถตื่นมาทำหน้าที่นะทำมาค้าขายหรือเดินทางไปประกอบสัมมาอาชีพในที่ไกลๆแต่เชื่อว่าโยมญาติทั้งหลายที่ทำงานต่างจังหวัดนะไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่ทำงานหรือในเขตที่เรารับผิดชอบนะมาพักพาอาศัยกับครอบครัวที่จังหวัดบุรีรัมย์นะตื่นเช้าเนี่ยต้องออกเดินทางแต่เช้าตีสี่กว่านี่ก็เดินทางออกจากบ้านไปแล้วนะเพื่อไปทำงานเพื่อไปประกอบสมาชีพทำการทำงานนะหลายคนหลายท่านเป็นสมาชิกกติธรรมประจำวันได้ให้กำลังใจกันและกันนะโยมก็ขับรถไปด้วยฟังกติธรรมประจำวันจากพระมหาวัดกลางไปด้วยนะญาติโยมก็เป็นกำลังใจให้กับพระผู้ดำเนินรายการและก็ต่างก็ให้กำลังใจแก่กันและกันให้เดินทางปลอดภัยกันและกันและอีกหลายๆท่านก็เดินทางมาในตัวจังหวัดมาเพื่อซื้อข้าวซื้อของไปทำมาค้าขายหรือมาธุระประปังอื่นใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความปลอดภัยนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญนั้นบรรยากาศในยามเช้าของวันนี้สบายสบายนะโยมนะในเขตเทศบาลนครเมืองบุรีรัมย์เนี่ยฝนไม่ตกนะในเช้าของวันนี้แต่ไม่ได้ใจว่าในชุมชนที่โยมญาติทั้งหลายอาศัยอยู่นั้นเนี่ยฝนตกหรือไม่อย่างไรนะถ้าหากว่าฝนตกก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ในเรื่องของการดำรงชีวิตฝนตกถนนลื่นขับขี่ยวดยานพาหนะก็ต้องระมัดระวังนะหรือญาติโยมที่ตื่นมาไปนาไปไร่ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เรื่องของการดำรงชีวิตตัวเรานี่แหละโยมญาติทั้งหลายต้องเป็นที่พึ่งของตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญคนอื่นนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้ก็เพียงเป็นปัจจัยสนับสนุนแก่บุคคลที่ไม่สามารถและพลาดพลั้งดังเช่นบิดามารดา
ครูบาอาจารย์สั่งสอนแนะนำถ้าหากว่าตนเองไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลเนี้ยจึงควรทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนหรือทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้โดยในเยาว์วัยเนี้ยควรตั้งใจศึกษาตามสติปัญญาความรู้ความสามารถปฏิบัติตามโอวาทคำแนะนำคำสั่งสอนที่ดีที่ชอบต่อแต่นั้นก็มันฝึกหัดประกอบอาชีพการงานวางรากฐานชีวิตของตนเนี่ยให้มั่นคงเป็นคนที่มีค่ามีราคาอย่าทำตนให้เป็นคนที่สิ้นคิดหรือทำชีวิตให้หมดราคาเพราะเท่ากับว่าเกิดมาเป็นคนโรคโลกเสียเปล่าไม่เข้าถึงประโยชน์อันใดควรฝึกกายฝึกใจให้เข้มแข็งอดทนทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองสมด้วยในศาสนสุภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากดังนี้การที่บุคคลจะทำที่พึ่งแก่ตนนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนนะโดยการทำตนเนี่ยให้เป็นที่พึ่งของตนได้นั้นต้องอ่านตัวเองออกบอกตนเองได้แล้วก็ใช้ตนเองให้เป็นนะมันตรวจตราพิจารณาตนให้รู้ว่าตนเองเนี่ยมีข้อบกพร่องเสียหายในเรื่องใดบ้างนะที่จะต้องแก้ไขในช่วงเทศกาลพรรษาเราได้มีโอกาสในการพิจารณาตนนะความประพฤติตนในช่วงนอกพรรษาที่ผ่านมาอันนี้ไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์องค์สามเณรโยมญาติทั้งหลายก็สามารถที่จะพิจารณาตนได้ในช่วงเทศกาลพรรษานะซึ่งพระสงฆ์องค์สามเณรก็ถือเคร่งเป็นกรณีพิเศษนะได้มีโอกาสทบทวนพระธรรมคำสอนบทสวดมนต์แล้วก็ข้อวัดปฏิบัตินะมากขึ้นเพราะไม่ได้สัญจรไปในที่ใดตลอดระยะเวลา3เดือนส่วนโยมญาติทั้งหลายก็ตั้งสัจจะอธิษฐานมันพิจารณาข้อวัดปฏิบัติของตนนะหน้าที่การงานหน้าที่ทางครอบครัวว่าสิ่งใดพอที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นหรือสิ่งใดยังไม่พัฒนาเราก็มันพิจารณาแก้ไขในส่วนนี้เรียกว่าต้องคอยบอกคอยเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะสามารถรู้ข้อผิดพลาดข้อบกพร่องของตนเองได้ดีเข้ากับตัวเรานะโยมนะเรานี่แหละเป็นผู้ที่รู้ตนเองดีไม่มีใครรู้ดีเข้าตัวตนเองนะนั้นถ้าอยากจะถามว่าเราเป็นคนอย่างไรก็ไม่ต้องไปถามใครอื่นนะดูตัวเราให้มากๆนะญาติโยมว่าเราดีด้อยอย่างไรนะแต่ถ้าหากว่ามีบุคคลช่วยดูช่วยแตกแต่ถ้าหากว่ามีบุคคลช่วยดูช่วยตักช่วยเตือนก็ยิ่งวิเศษเท่ากับว่าเป็นกระจกส่องให้เราได้ถ้าคนอื่นว่ากล่าวตักเตือนบางทีเนี่ยโยมญาติทั้งหลายผู้ถูกกล่าวตักเตือนเองก็ไม่ชอบใจนะทั้งผู้เตือนเองก็ไม่สบายใจนะไม่สบายใจที่ไปเตือนคนนั้นที่ไปเตือนเราอะไรประมาณนี้ทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยทางที่ดีบุคคลจึงเตือนตนเองด้วยตนเองนั่นแหละเป็นสำคัญนะโยมนะดังวจนะประพันธ์ที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนเตือนตนให้พ้นไปนะนั้นในภาวะสังคมเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราน่าจะต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างสติปัญญาซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยต้องมีสติแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวนะด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมนะเรียกว่ามีคุณธรรมจริยธรรมกำกับข้อวัดปฏิบัติของตนเองอยู่ตลอดเวลานะมีสตินี่แหละเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เป็นการทำตนเป็นที่พึ่งแก่ตนเองด้วยเพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะซึ่งพระผู้ดำเนินรายการก็จะยกมาสาธยายให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจ4ประการคือความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบความประหยัดและอดออมมีระเบียบวินัยในตนเองและความเคารพกฎหมายบ้านเมืองนะแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติได้ตามหลัก4ประการเนี้ยจะทำให้เรานั้นเนี่ยมีที่พึ่งสำหรับตนเองได้เป็นอย่างดีประการแรกความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบสาธุชนทั้งหลายความขยันหมั่นเพียรในที่นี้ก็หมายถึงความบักบั่นไม่ท้อถอยเราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆเรามีความอดทนนะทนความยากลำบากเราไม่ถอยหลังนะเดินหน้าต่อไปอย่างมีสติมีปัญญาเพราะการงานทุกอย่างย่อมมีความยากลำบากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะโยมนะยิ่งเป็นการงานที่มีค่ามีความสำคัญมากเท่าใดก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยจึงต้องอาศัยความเพียรเข้าไปประคองจิตให้มีความขยันหมั่นประกอบกิจการงานให้ก้าวไปข้างหน้านะมีความองอาจแกล้วกล้าแล้วก็อดทนนะเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในชีวิตตนต่อไปความชั่วอันใดที่มีอยู่ในจิตใจสันดานของเราเนี่ยเราก็เพียรละความชั่วนั้นให้มันหมดสิ้นไปเพียรสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็รักษาความดีไว้ไม่ให้เสื่อมสูญนะความเพียรเป็นคุณธรรมที่สำคัญให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะโยมนะดังพุทธพจน์ที่ว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหรืออุทธาตาวินทเตทนังคนขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ดังนี้นั้นเนี่ยการที่โยมญาติทั้งหลายมีความขยันหมั่นเพียรเราสามารถที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีพตนเลี้ยงบุคคลในครอบครัวเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่มั่นคงได้แต่ถ้าคนที่เกียจคร้านนอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยรอคอยวาสนารอเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอย่างเดียวไม่เพียรพยายามนะลักษณะอย่างนี้ยากที่จะมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงได้จริงอยู่โยมญาติทั้งหลายการงานที่มีประโยชน์นั้นเนี่ยทำได้ยากนายจะต้องตรักตรำลำบากทุ่มเทความรู้และก็ความสามารถเข้าประกอบด้วยนายจะต้องใช้สติปัญญาอันรอบคอบพิจารณาว่าดีชั่วถูกผิดชนิดใดนายจะต้องประกอบกิจการงานให้ถูกกาลสมัยและเหมาะสมแก่ฐานะความเป็นอยู่ในถิ่นนั้นหรือเพื่อให้การงานนั้นสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหวังปรารถนานะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังต้องใช้ความมานะพยายามต่อต้านอุปสรรคอันตรายต่างๆนะที่จะพึงมีที่เป็นเหตุให้ทิ้งขว้างทำให้การงานนั้นเสียหายเหตุดังนั้นเนี่ยบุคคลจึงต้องมีความรับผิดชอบนะอย่างมากด้วยจึงจะช่วยให้ทำงานสำเร็จผลดีเป็นประโยชน์หากบุคคลไม่ยอมรับโทษความผิดเสียหายรับแต่ส่วนที่ดีมีคุณการงานก็จะอากูลข้างๆมีความผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนจึงทำนะมีความมั่นใจแล้วก็มีใจรักและทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถการงานก็จะสำเร็จผลตามที่เราต้องการมีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรลงไปเนี่ยใคร่ครวญเสียก่อนดีกว่านะโยมนะดังสุภาษิตที่ว่านิสสัมมะกรณังสโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงลงมือทำดังนี้อันนี้คือคุณธรรมประการแรกนะที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนประการที่สองคือประหยัดและก็อดออมก็สำคัญนะโยมนะคือบุคคลผู้เลี้ยงชีพด้วยความพอเหมาะพอดีแล้วก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สมบัติที่เรามีนะที่ตนได้ในญาติโยมทำหรือว่าใช้จ่ายด้วยการที่เรานั้นมีความประหยัดมัธยัสถ์ตามควรแก่ฐานะของเราไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็นงดของฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะก็จะช่วยลดการใช้จ่ายของเราได้เป็นอย่างดีเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่พอเหมาะพอดีนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายเรายังต้องรู้จักอดออมเก็บรักษาไว้เพื่อจ่ายในคราวที่มีความจำเป็นดังสุภาษิตที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานยามพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจอันนี้แหละ
ท่านผู้รู้ท่านได้สอนเราไว้นะมาตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะนำเอาภาษิตสอนหญิงตรงเนี้ยนะนำไปใช้ในการครองตนได้นะเราพุทธศาสนิกชนหลักคำสอนในทางศาสนาก็มีให้เราท่านทั้งหลายได้มีความเป็นอยู่อย่างประหยัดก็คืออารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรู้จักรักษาหรือรู้จักเก็บออมหากไม่รู้จักรักษาอดออมทรัพย์ที่เราหามาได้ก็ไม่คงอยู่และเพิ่มพูนได้นะการรักษานั้นก็คือการรู้จักเก็บงำรู้จักทำให้มันผลิตผลรู้จักเสียดายและก็รู้จักบูรณะสิ่งของที่ชำรุดเสียหายไปให้คืนดีรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยการรู้จักประหยัดและอดออมเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้เกิดความอบอุ่นใจนะทั้งยังจะช่วยเชิดชูฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลให้สูงขึ้นได้นะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความนับถือของคนทั่วไปได้ผู้ที่ไม่ยากจนขัดสนทรัพย์เชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตที่ว่ามีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่ยากจนเงินทองญาติพี่น้องไม่มีเนี่ยอันนี้แหละพิจารณาได้ง่ายเลยที่เดียวญาติโยมนะหมายความว่ามีเงินมีทองแล้วเนี่ยทำให้คนเคารพนับถือถ้าจนเงินจนทองพี่น้องใกล้ชิดก็ห่างไกลจะเจรจาประสัยอะไรกับใครก็ขาดความเชื่อถือนับถือยินดีอะไรต่างๆเนี่ยมีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามประมาณนั้นนั้นการมีทรัพย์จึงเหมือนกับมีแก้วสารพัดนึกนิยมนะการประหยัดและอดออมเนี่ยจึงมีความสำคัญนะอันนี้ก็นำไปใช้ได้เลยนะคนแต่เก่าแต่ก่อนเขาก็สอนอยู่มีรายได้มีรายจ่ายนะตอนนี้ยังไม่พอต้องมีรายเหลือด้วยนิยมนะรับมาจ่ายไปก็ปกติแต่ถ้าหากว่าเรามีเหลือไว้บ้างเก็บออมไว้บ้างนี่แหละวิเศษเลยทีเดียวประการที่สามนั้นเนี่ยคือมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายของประเทศชาติบ้านเมืองนะมีความสำคัญเป็นอย่างมากนิยมนะเพราะเป็นคุณเครื่องป้องกันรักษาตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชนหมู่คณะและประเทศชาติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นพระราชบัญญัติหรือคำสั่งก็ดีกฎระเบียบต่างๆก็ดีหรือแม้แต่จารีตประเพณีในถิ่นที่ต่างๆเป็นต้นนะซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปนะก็ถือว่าเป็นวินัยและเป็นกฎหมายของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นชาติที่เจริญได้นั้นนะญาติโยมก็เพราะประชาชนในชาตินั้นมีวินัยเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต่างก็มีระเบียบวินัยเป็นหลักในการปฏิบัติไม่ล่วงละเมิดไม่เพิกเฉยดูดายไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกันนั่นถือว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็แลระเบียบวินัยมีในที่ใดความสะดวกความสบายความสวยงามก็มีอยู่ในที่นั้นระเบียบวินัยมีในบุคคลใดความดีความงามก็มีอยู่ในบุคคลนั้นดังนั้นการมีระเบียบวินัยและความเคารพกฎหมายจึงเป็นปัจจัยแห่งความดีงามและก็ความสุขความเจริญแก่ตนแก่หมู่คณะและก็ประเทศชาติต่อไปนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนดำรงตนตามหลักศีล5นี่แหละนะถ้าเรารักษาศีล5ได้ความเบียดเบียนกันก็จะไม่เกิดเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสังคมประเทศชาติก็มีความปลอดภัยไม่เบียดเบียนชีวิตกันไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติกันไม่ไปตบตีแย่งสามีภรรยาใครนะไม่ไปโกหกใครไม่ไปมุสาแล้วก็ไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างนี้งดเหล้าได้ก็งดนะโยมนะถ้าใครไม่เคยงดเลยเสพมาทั้งปีลงทุนมาเยอะแล้วนะจะมางด3เดือนได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ก็งดเถอะญาติโยมเป็นผลดีแก่ตนเองวิธีแก้ไขนะเพื่อไม่ให้อยากสุรายาเมาเนี่ยต้องไปปรึกษาแพทย์หรือปรึกษาท่านผู้รู้นะว่ามียาหรือว่ามีวิธีใดที่จะลดที่จะงดการเสพสุรายาเมาได้เพื่อต่ออายุของเราให้ยืนยาวถ้าหากว่าเราอยากมีอายุที่ยืนยาวเราก็ต้องห่างไกลจากอบายมุขนะโยมนะไม่เฉพาะแต่สุรายาเมารวมไปถึงยาเสพติดด้วยนะโยมนะสุรายาเมายาเสพติดถ้าเสพแล้วก่อปัญหามากมายปัญหาจีกรรมปัญหาสังคมปัญหาลักเล็กขโมยน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากคนที่มีความอยากยาหรือเกิดจากคนที่ขาดสติมีความอยากไม่พอเลยต้องไปเบียดเบียนบุคคลอื่น
ทำให้สังคมเราเนี่ยเดือดร้อนไม่มีความปลอดภัยนั้นก็ต้องห่างไกลจากอบายมุขนี่แหละช่วยทำให้สังคมของเราปลอดภัยด้วยต่อมาประการที่4นั้นญาติโยมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะ3สถาบันนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดมาและแต่ละสถาบันนี้ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือชาติจะมั่นคงและมั่งคั่งได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันทำนุบำรุงด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์และก็กำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถบำรุงและก็พัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกันได้เป็นพลังอันสำคัญยิ่งนะที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาก็เช่นเดียวกันก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจนะตลอดถึงการที่โยมญาติทั้งหลายประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมนะคนในชาติเราปฏิบัติตนดีมีคุณธรรมนะก็ชื่อว่าสังคมประเทศชาติไม่เดือดร้อนส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของเรานับว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญอุปถัมภ์ค้ำจุนและปกป้องคุ้มครองชาติบ้านเมืองของเราศาสนาของเราให้คงอยู่นะมาจนถึงปัจจุบันนี้พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติทำให้เกิดความรักความสามัคคีตามหลักธรรมทางศาสนานั้นโยมญาติทั้งหลายคุณธรรมเหล่านี้คือความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบประหยัดอดออมความมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายบ้านเมืองมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรมทั้ง4ประการนี้ถ้าบุคคลมันฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนแล้วก็จะทำให้มีภูมิต้านทานสามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ฝืดเคืองมากนักเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้เป็นอย่างดีญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมดังที่ได้กล่าวไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีที่เราจับตาดูทั้งโลกซูมเข้าไปส่องเข้าไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยที่คนไทยควรจะต้องสนใจเป็นพิเศษวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าหัวข้อที่น่าสนใจและอาจจะไม่มีใครเคยสนทนาหัวข้อนี้บอกว่าคอมมิวนิสต์ใหม่ดีอย่างไรคอมมิวนิสต์ใหม่นะไม่ใช่คอมมิวนิสต์เก่านะคอมมิวนิสต์ใหม่แต่คอมมิวนิสต์ใหม่มันคืออย่างไรและทำไมวันนี้คุณวิกรมถึงชวนคุยเรื่องนี้น่าสนใจมากสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
5: สวัสดีครับคุณชัยและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันว่าคอมมิวนิสต์ใหม่นี่ดีอย่างไร
4: คอมมิวนิสต์ใหม่นี่หมายถึงจีนคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์เวียดนามใช่ไหม
5: ใช่ใช่ใช่
4: อะไรอีกรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
5: เป็นรัสเซียนี่เจ้าตำรับแล้วรัสเซียนี่นะ
4: เกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์เหมือนกัน
5: คอมมิวนิสต์เหมือนกันเท่านี้คนที่เรามาดูคุณทิชัยยังจำได้ไหมว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยที่เราไปในประเทศจีนตอนนั้นจีนก็จนจนใช่หรือเปล่า
4: ใช่ใ
5: ช่แต่ทำไมตอนหลังทำไมจีนเขาเรียกว่าพัฒนากันรวดเร็วอย่างนี้ล่ะใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาไม่เอาแล้วไอ้จีนรุ่นเก่าอะ
4: คอมมิวนิสต์เก่ากับคอมมิวนิสต์ใหม่ต่างกันยัง
5: ก็ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยเขาก็จะเป็นมาทุกอย่างนี่จะเป็นของรัฐหมดไง
4: ใช่
5: ใช่ไหม
4: ใช
5: ่ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่เนี่ยเขาก็เปิดเอกชนนะหรือรัฐวิสาหกิจไปทำกันเองฉะนั้นวันนี้จีนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์โบราณที่บอกว่าทำแล้วเป็นของคอมมูนใช่ไหมคุณวิชัยจำได้ไหม
4: คอมมูนทุกคนอยู่ตรงส่วนกลาง
5: เขามองว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าไม่มีความเป็นเจ้าของเนี่ยฉะนั้นเมื่อความไม่เป็นเจ้าของเนี่ยทุกคนก็ไม่ขยันก็ไม่แอคทีฟไม่อะไรต่างๆสมัยเลนินสมัยใครต่อใครนั่นเขาบอกว่าเอ้ยเป็นของคอมมูนเป็นของส่วนรวมแล้วเราทำก็ทำให้กับส่วนรวม
4: ใช่
5: ใช่ไหมฉะนั้นสมัยโบราณพวกคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่ค่อยพัฒนาก็จนยังไงก็จนอย่างนั้นที่จริงเนี่ยอำนาจของรัสเซียเนี่ยเมื่อก่อนนี่ถือว่าดีมากนะโอ้ยิ่งใหญ่สหภาพโซเวียตเนี่ยแต่สหภาพโซเวียตเนี่ยมีการปกครองเป็นแบบคอมมูน
4: ใช่
5: เห็นไหมฉะนั้นทุกคนก็อ้วกทำได้เท่าไรจะมาก็ได้เท่านั้น
4: ไม่มีแรงจูงใจนะ
5: ไม่มีแรงจูงใจคราวนี้จะขยันยังไงอ้วกก็ไม่มีประโยชน
4: ์
5: เพราะว่าทุกอย่างเป็นของรัฐหมด อันนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่าที่ตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงมาก็จะเป็นอย่างนั้นพอเจิ้งโฉวผิงมาเจิ้งโฉวผิงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยุโรปนะที่เขาไปทำงานเขาไปเรียนมันทำไมเจริญเอาเจริญเอาเพราะเขาเห็นว่าโอ้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของบริษัทของห้างร้านของธุรกิจต่างๆฉะนั้นความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ทำให้ผู้คนเขาขยันไง
4: ใช
5: ่คุณสุริชัยลองเห็นว่าถ้าประเทศไทยนะเป็นแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยเราจะเจริญเติบโต มาได้ดีไห
4: ม
5: จะมาเพราะทุกคนก็จะมีความรู้สึกเช้าชามเย็นชามแล้วก็อ้วนไม่ต้องขยันอ้วนก็มีกิน
4: ใช
5: ่ฉะนั้น
4: คอมมิวนิสต์ไม่สำหรับประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์นั้นยาก
5: เ
4: พราะว่าคุณชัยคริปรามโมทจะเป็นนายกไปเจอเหมาเจ๋อตุงเนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกท่านประเทศไทยนะไม่มีใครเป็นคอมมิวนิสต์เพราะประเทศไทยไม่ขยันเท่า
5: วันนี้ใช่หรือไม่ว่าไอ้อันนี้มันโดยเป็นคนนะถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะเอื่อยๆเฉย
4: ๆ
5: ใช่ไหมขนาดคนรัสเซียเนี่ยสมัยเก่าเขาก็เข้มแข็งแข็งแรงนะเขาไปยึดมองโกเลียเขาไปลบกับญี่ปุ่นนะเขาไปยึดยุโรปตะวันออกเขาเข้มแข็งแข็งแรงนะใช่ไหมแต่พอเป็นคอมมิวนิสต์มาแล้วเขาก็ GDP ตกต่ำคนไม่ขยันตรงเนี้ยมันก็เลยเห็นกลายเป็นว่าคอมมิวนิสต์ในอดีตเอากอร์บาชอฟกอร์บาชอฟเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมรัสเซียถึงไม่เจริญก็เพราะว่าระบบความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยในตะวันตกเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านประชาชนมีความขยันที่จะไปทำมาหากินฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความไม่สำเร็จของคอมมิวนิสต์เก่าคุณชัยเห็นด้วยไหม
4: ใช
5: ่พอเติ้งเสี่ยวผิงมาปั๊บเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่ได้ละถืนให้คอมมิวนิสต์เก่านะปกครองประเทศจีนไปนี่เขาคิดว่าประเทศจีนนี่หงำเหงือกใช่ไหมเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างนั้นฉันจะทำยังไงให้ประเทศจีนเขาแอคทีฟต้
4: อง
5: เฉาผิงก็แน่นอนก็เอาไอ้ระบบนะที่จะให้เป็นเสรีภาพในการที่จะทำธุรกิจก็คือเปิดให้กับต่างประเทศเนี่ยเอ้ยเขามาลงทุนก็มาลงทุนในประเทศจีนต้
4: อง
5: เฉาผิงเขาก็กลัวนะว่าความคิดของคนจีนที่แบบเป็นคอมมิวนิสต์โบราณนั้นยังเยอะ
4: ใช
5: ่ใช่ไหมต้องเฉาผิงเขาก็เอ้ยบัวอย่างนั้นเอาไปเอาที่หนึ่งไปทำดีกว่าไปเอาทำที่เซินเจิ้นก่อนว่าได้เรื่องไหมถ้าไม่ได้เรื่องก็ทำไมเอ่ยก็อยู่แค่ที่เซินเจิ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์เริ่มเปิดประตูตรงนั้นน่ะมันทำให้ต่างชาตินั้นเอาเทคโนโลยีเอาเงินทุนเอาการบริหารแล้วก็เอาการตลาดเข้ามาฉะนั้นเมื่อมันมีอย่างนี้เข้ามาปุ๊บเซินเจิ้นก็เปลี่ยนแปลงจากที่ไม่แอคทีฟเหมือนในอดีตเพราะเซินเจิ้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะประมงธรรมดาพอมีโรงงานมาตั้งนะมีต่างชาติเอาเทคโนโลยีมาให้เอาการบริหารแบบมืออาชีพก็กลายเป็นว่าไอโรงงานอันนี้มันก็ทำได้โดยเฉพาะค่าแรงประเทศจีนต่ำตอนนั้นก็ทำให้สินค้าจีนนั้นเริ่มขยายตัวเริ่มที่จะประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จเขาก็ค่อยๆขยายจากเซินเจิ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไปตามแนวของมหาสมุทรแปซิฟิกฉะนั้นเมืองต่างๆที่ริมมหาสมุทรก็เป็นแบบเซินเจิ้นนะตั้งแต่ไม่ว่าจะกวางโจวแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยไปถึงเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปถึงแถวตอนเหนือฉะนั้นตอนนั้นเขาก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าอันนี้เนี่ยความเจริญความแอคทีฟของคนเนี่ยมันต่างกับคอมมิวนิสต์เดิมเนี่ย
4: เอ๊ะคุณวิกรมคิดว่าถ้าเหมาเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหรือโฮจิมินห์กลับมาเกิดเหมากลับมาเกิดเห็นเมืองจีนตัวเองเป็นอย่างนี้โฮจิมินห์เห็นเวียดนามเป็นอย่างนี้เนี่ยทั้งสองท่านจะคิดยังไง
5: เฮ้ยอ้วนไม่ได้มา
4: หัวไม่ได้ให้ประเทศอ้วนมาเป็นอย่างนี้นี่หว่านี่มันทุนนิยมนี่หว่า
5: ช็อกซีนีมา
4: เออ
5: สมัยก่อนนะคุณริชัยโอ้โหคนนี่ลำบากนะคุณริชัยจำได้ไหมส่งเงินไปสักร้อยเหรียญเนี่ยโ
4: อ
5: ้คนมันทะเลาะกันทั้งครอบครัวเห็นภาพเดี๋ยวนี้นะส่งไปหมื่นเหรียญไปดูเหอะมันยังเฉยๆเลย
4: ทีนี้ก๊อกซินีมาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาและโฮจิมินห์ไม่มองเห็นโลกจะเปลี่ยนขนาดนี้หรือยังไงตอนน
5: ั้นแน่นอน
4: เขาต้องการประเทศเขาเป็นอะไรทั้งเหมาและทั้งโฮ
5: เขาก็อยากให้ประเทศเขาเข้มแข็งอยากให้พวกประเทศเขาเจริญในแง่อุตสาหกรร
4: ม
5: วันนี้ปัจจุบันนี้เรื่องของการค้นคว้าและวิจัยเรื่องของพืชผักผลไม้ดอกไม้ประเทศจีนไปไกลมากไกลที่สุดแล้วถามว่าเมื่อก่อนนี่สมัยเหมาสมัยโฮจิมินห์เป็นยังไงไม่มี
4: เราตอนนั้นทำสงครามเนี่ยเหมาก็ต้องสู้รบกับใครต่อใครโฮจิมินห์ก็ต้องสู้กับอเมริกาใช่ไหมฉะนั้นมันไม่มีเวลาคิดหรอกว่าบ้านเมืองจะไปทางทิศทางไหน
5: แต่เมื่อจบสงครามเกาหลีแล้วใช่ไหมจบสงครามกลางเมืองแล้วใช่หรือเปล่าทำไมคนจีนยังจนอยู่จนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ย มาปรับเปลี่ยนระบบคนจีนก็เริ่มที่จะมีเงินมีอันจะกินเมื่อก่อนคนจีนนะหน้าหนาวหนาวตายนะแล้วหน้าร้อนเนี่ยก็อดตายเพราะว่าไม่มีข้าวกินใช่ไหมวันนี้มีไหมผมไปเนี่ยผมยังไม่เห็นขอทานเลยสักคนหนึ่งนะคุณสุนิชัยเมื่อก่อนเนี่ยขอทานเต็มไปเลยการที่ไม่มีขอทานนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีใช่ไห
4: ม
5: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมายอมรับกันสองอย่างนะว่าประเทศเนี่ยมันจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีเสถียรภาพข้อแรกเลยถ้าไม่มีเสถียรภาพนักเลงยังครองเมืองนะแล้วก็ข้าราชการก็ยังเป็นนักเลงนะแล้วยังมีพระบางองค์ เป็นนักเลงอีกประเทศมันจะสงบได้ยังไงประเทศจะมีเสถียรภาพไหมดีหรอก
4: พระเมืองจีนก็โกงแม
5: ่แน่น
4: อ
5: นแน
4: ่
5: นอน
4: ยังโกง
5: นั่นแน่นอนแต่ยังว่ามากกับน้อยเท่านั้นเองหลวงพ่อวัดเซาหลินตอนนี้ก็ไปนั่งสวดมนต์อยู่ในคุก
4: นั่นแ
5: หละสิแต่พระของเรานี่ไปสวดมนต์ในคุกมีกี่คนน่ะใช่ไหมล่ะแล้วพระไทยนี่แพ้สีกาเป็นหลักเลยนะนะสีกานี่ก็ชอบพระ
4: อ
5: ้
4: าวได้เงินเอาทีนี้อยากให้เปรียบเทียบคอมมิวนิสต์ใหม่ของรัสเซียกับเกาหลีเหนือทำไมไม่ดีเหมือนจีนกับเวียดนาม
5: ยังเป็นของเก่าอยู่เออเพราะว่าดูที่อย่างกับเกาหลีดีกว่าเกาหลีมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมล่ะ
4: เกาหลีเหนือ
5: มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมเปิด เสรีในการที่จะให้คนเกาหลีเป็นเจ้าของบริษัทอย่างกับเกาหลีใต้ไห
4: ม
5: ไม่
4: ม
5: ี
4: ร
5: ั
4: สเซ
5: ีย มีเอกชนแต่ก็ไม่คนรัสเซียนี่ก็แปลกนะคุณริชัยคุณริชัยตั้งแต่อายุเด็กมาถึงวันนี้เนี่ยคุณสุทธิชัยเคยใช้สินค้าที่ทำโดยรัสเซียมีอะไรบ้างลองช่วยบอกให้หน่อยดิ
4: มาไม่ถึงเมืองไทยนี่วัดก้าม
5: ีมีเอาวัดก้าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก
4: คาเวีย
5: คาเวียคาเวียแล้วมีอะไรอีกไหม

0: เกียร์คันใหม่ๆเลยนะ
1: ว้าวทั้งนั้นเลยเหร
0: อเออแล้วมีวันหนึ่งปูตินเนี่ยเขาก็อยากจะโปรโมทรถรัสเซียนะเขาก็ให้ทีวีเนี่ยถ่ายเขาก็เดินไปก้าวอ้าวอ้าวอ้าวเข้าไปถึงปั๊บก็เปิดประตูเข้าไปสตาร์ทเครื่อง
1: เออ
0: สามอีกไลฟ์นะถ่ายทอดสด
1: ไ
0: อ
1: ้
0: กอดโอ้โห
1: เจ๊งเลย
0: เสียฟอร์มเจ๊งเลยปรากฏว่ารถจีนเข้าไปขายแทนที
1: ่
0: เออรถจีนก็ราคาถูกเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นเห็นไห
1: ม
0: เอ้าทำไมรัสเซียถึงไม่ได้เป็นแบบจีนในเมื่อคนรัสเซียก็ฉลาดคนรัสเซียทำเรื่องอาวุธทำเรื่องอวกาศทำเรื่องเรือดำน้ำเทคโนโลยีดีมากเลยแต่คนรัสเซียเนี่ยตลกอยู่เรื่องนะคุณวิชัยทำเซงลีไม่ค่อยเป็น
1: รัสเซียนี่แหละ
0: อยู่ในนิคมผมนะเขาก็มีคนรัสเซียมาอยู่เมืองไทยเยอะใช่ไห
1: ม
0: เขาก็ไปเช่าโรงงานสำเร็จรูปในนิคมผ
1: ม
0: เช่าไปแล้วโดยที่เขาลงทุนไปแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร
1: เอาเลย
0: ก็เจ๊งประมาณปีกว่า
1: เขาเช่าไปทำไมถ้าเขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
0: นี่ไงผมก็ยังงงๆเลยนะผมยังโกงๆอยู่เลยว่าแล้วก็ไม่มีใครในนิคมเราเนี่ยเป็นชาวรัสเซียเลย
1: ไม่มี
0: ถ้าเกิดคนรัสเซียหัวเซงลี่อย่างคนจีนและคนเวียดนามรัสเซียตอนนี้นะยังมีพื้นที่ตั้ง17ล้านตารางกิโลเมตร
1: ที่เขาเยอะ
0: แก๊สก็เยอะแก๊สก็เยอะน้ำมันเอ่ยแร่ธาตุอะไรต่างๆโอ้โหนี่นะถ้าปล่อยคนจีนเข้าไปอยู่ในรัสเซียสักร้อยล้านคนนะโอ้รัสเซียนี่เปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือเลยแหละฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นต้นฉบับของคอมมิวนิสต์แต่รัสเซียก็มีโครงสร้างที่แบบไม่ใช่เป็นนะเอ็นเตอร์เพเนอร์หรือนักธุรกิจหรือหัวเซงลีไอ้ตรงนี้คนจีนกับคนเวียดนามนี่หัวเซงลีนะคุณวิชัยคนจีนเนี่ยคุณวิชัยเห็นคนจีนนั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆไม่ทำอะไรดูมอเตอร์ไซค์กับรถวิ่งไปวิ่งมาคุณวิชัยไปเมืองจีนเคยเห็นคนจีนทำอย่างนั้นไหม
1: ไม่มี
0: เออแต่พี่ไทยเราเยอะนะพี่แกกลางวันไม่มีอะไรทำเนี่ยแกก็นั่งรถวิ่งไปวิ่งมา
1: แล้วเศรษฐกิจรัสเซียดีได้ยังไงถ้าอย่างนั้น
0: ก็สิ่งที่รัสเซียอยู่ได้ทุกวันนี้คือแก๊สรัสเซียเนี่ยเซ็นแก๊สสัญญาฉบับหนึ่งนะกับจีนนี่500,000,000,000 เหรียญนะแล้วก็มีพวกน้ำมันมีพวกเกี่ยวกับแร่ธาตุแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม
1: ้
0: เพราะป่าในรัสเซียนี่เยอะมากฉะนั้นพวกนี้ถามว่ารัสเซียเนี่ยต้องมีผลิตอะไรยังไงบ้างก็เจาะก็จะได้แก๊สได้น้ำมันเห็นไหมแล้วก็ส่งออกแล้วลูกค้าที่รัสเซียชอบที่สุดเลยนะคือจีน
1: ลูกค้าจีนรัสเซียชอบ
0: แต่ลูกค้ายุโรปเนี่ยรัสเซียกลัวจะตลบถูกตลบหลังอยู่เรื่อยไงจำได้ท่อแก๊สไหม
1: ใช
0: ่ที่ถูกระเบิดอ่ะ
1: ใช่
0: ดังนั้นพูดไปพูดมาก็คือคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คือที่จีนกับเวียดนามส่วนที่อื่นคนที่อื่น
1: เกาหลีเหนือคิวบา
0: เห็นไหมดูสิคิวบาเนี่ยก็จะขายแต่ซิก้าแล้วซิก้าเนี่ยจะมีคนสักกี่คนไปสูบแล้วไอ้ที่บอกว่าเอาน่องสาวเอาอะไรมานะเอาเหงื่ออันนั้นมาเพื่อจะทำให้ไอ้ซิก้าเนี่ยมันมีรสชาติพิเศษปรากฏว่าผมไปฟังคนคิวบาแล้วเขาบอกโนอันนี้นะสาวที่ไหนมันจะเอาไอ้อะไรนะหน้าตักมาให้มาม้วน ไม่มีเขาบอกไม่มีหรอกไอ้เราก็สูบ

0: ซิก้าแล้วก็จะต้องคิวบาเพราะคิวบาเขามีพันธุ์พิเศษฉะนั้นคิวบาเป็นไงก็ยังจนรัสเซียก็ยังไม่ได้จนไม่ได้รวยเห็นไหมเกาหลียิ่งอ้วกเพราะเฮียคิมแกก็วันทั้งวันแกก็จะคิดว่าอ้วจะทำยังไงให้อ้วนี่เข้มแข็งใช่ไหมยังอื่นเนี่ย
1: ใหม่คอมมิวนิสต์ใหม่ถ้าใช้ไม่ถูกก็ไม่ใช่ว่าจะเวิร์กเสมอไป
0: แต่ส่วนใหญ่ต้องมีหัวเซิงลี่ด้วยเห็นไหม
1: กับเวียดนามนี่เขาหัวเซิงลี่อยู่แล้ว
0: ใ
1: ช่ไหม
0: คุณทุนทิชัยดูคนเวียดนามสิแล้วดูแววตาเขาสิเห็นไหมเขาขยันแล้วเขาจริงจังมากตอนนี้ข้าราชการเวียดนามนี่โอ้โหผมไปเจอเขานะเนี่ยไปเจอแต่ละคนนี
1: ่
0: โอ้โหทำไมแกหัวดีอย่างนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ถูกจับเข้าคุกไปแล้วประมาณ 4-5,000 คนนะเกี่ยวกับขี้โกงอ่ะเออเวียดนามตอนนี้จับกันหูดับตับไหมโดยที่เขาก็ประกาศผู้นำบอกเอ้ยหรือจะต้องโตเท่านี้นะแล้วหรือจะต้องลดข้าราชการเท่านี้นะโอ้โหยิ่งทำให้คนเวียดนามนี่ทำไมขมักขม้นแล้วมันมีอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยหรือต้องไปอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้วในจังหวัดนั้นเนี่ยหรือต้องทำเรื่องเศรษฐกิจให้มันโตแบบเต็มที่เลยเนี่ยยังกะสมมติว่าเดี๋ยวผมไปที่ฮาลองมาเนี่ยเขาบอกว่าฮาลองตอนนี้รายได้ต่อหัวผมก็ยังไม่ได้ไปเปิดไอ้แชท GPT นะเขาบอกว่าตอนนี้รายได้ต่อหัวเนี่ยต่อปี10,000 เหรียญประเทศไทยนี่ยังไม่ถึง 8,000 เลยเขาปันหมื่นเหรียญแล้วที่ฮาลองผมถามว่าให้เขาทำได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยฝีมือคราวนี้พอฝีมือเป็นอย่างนี้ปั๊บคุณธิชัยจำได้ไหมนายกจินน่ะฟาร์มันจินน่ะเขาเนี่ย
1: เวียดนาม
0: เขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ฮาลองและผมก็ไปเจอเขานะตอนนั้นผมไปทำไมคนนี้มาเคาะประตูผมเรื่อยเลย
1: เคาะประตู
0: เคาะประตูรถเลยเพราะว่าตอนนั้นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยขอให้ผมไปเป็นเขาเรียกว่าทูตนะสัมพันธวไมตรี
1: ไอ้โยทูตพิเศษเลยนะโ
0: อ้โหเออใช่ฉะนั้นทางกระทรวงต่างประเทศก็ส่งจดหมายให้กับทุกสถานทูตสถานทูตต่างๆเขาก็เห็นแล้วเส้นทางผมจะเดินทางนี่ไปที่ไหนนะ เขาก็แจ้งไปในแต่ละจังหวัด
1: ล่วงหน้าเลยรู้วันนี้นะมาแล้วนะ
0: เออ
1: นั่นท่านทูตพิเศษประจำประเทศไทยวิกรม ฉะนั้นไปคารวะซะ
0: ไปถึงกับคาราวะเขาก็ถามมาดูหน้าตาที่ว่าไอ้คนที่เป็นยังไงนะนั่งรถบ้านมาเฮ้ยกินอยู่ยังไงเฮ้ยผมไปเจอเนี่ยตอนนั้นแกเป็นเลขาธิการพรรคผมก็เอ๊ะทำไมคนที่หัวแกแปลกๆวะไม่เหมือนข้าราชการธรรมดาปี2012เสร็จแล้วแกก็มาบอกผมเฮ้ยหรือเอาแม่ไอ้ที่ดึงดวงมองไปข้างหน้าเนี่ยหรือเนี่ยหรือเอาไหมว่ายกให้หรือผมมองหน้าตาแกนะเอ้ยหรือเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์หรือพูดซีซัวได้หรือเปล่าไม่ว่าพูดจริงคุณชัยเชื่อไหมเขายกพื้นที่ตรงนั้นให้ผม58 ตารางกิโลเมตรแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปพัฒนาเป็นนิคมยังไม่ทันเท่าไหร่เขาก็ถูกย้ายเข้าไปที่ฮานอยแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีอยู่2กระทรวง
1: เลื่อนตำแหน่ง
0: สุดท้ายเลื่อนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นตัวอย่างที่วันนี้ข้าราชการผู้นำในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องทำไมเอ่ยนะเรียนแบบนายกจินด้วยการสร้างผลงานสร้างเม็ดการลงเม็ดเงินในการลงทุนนี่แหละครับทั้งเวียดนามทั้งจีนเขาจะใช้วิธีให้ผู้นำเนี่ยเอามณฑลนั้นไปแล้วไปทำให้ดูว่ามีผลงานยังไงบ้างไหมนี่แหละครับเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ทำให้ประเทศจีน จริญเติบโตมาได้อย่างทุกวันนี้ครับคุณสุทธิชัย
1: นั่นเลยนี่ครับวิเคราะห์ได้ชัดเจนฉะนั้นคอมมิวนิสต์ใหม่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปถ้าไม่มีการบริหารจัดการให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและสำคัญคือปราบคอร์รัปชันและให้มีการสร้างเทคโนโลยีมีการวิจัยพัฒนา R&D อย่างจริงจังใช่ไหมครับนี่นะครับต้องขอบคุณมากครับคุณวิกรมวันนี้หัวข้อทันสมัยวิเคราะห์ให้เห็นว่าคอมมิวนิสต์ใหม่กับคอมมิวนิสต์เก่าแตกต่างกันอย่างไรจิตวิญญาณของเหมาเจ๋อตุงโฮจิมินห์วันนี้ตื่นก็มาคงช็อกซีนีม่าอย่างที่คุณวิกรมบอกแต่ก็คงจะดีใจนะว่าเฮ้ยเหมาไม่เคยคิดว่าจีนวันหนึ่งจะแซงอเมริกาในด้านหลายๆด้านได้พร้อมๆกันโฮจิมินห์ก็ไม่เคยนึกว่าเวียดนามวันหนึ่งจะกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเพราะเศรษฐกิจขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
8: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ๋อ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long March 5 Y14 ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
9: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
8: หไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
7: หอันตรายยังไงเหรอครับแม
8: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
9: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
10: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
11: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบไม่ให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่อย่างเท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมรัชกาลที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0: ขนวิรัมมีคุณธรรมประจำใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเช้าวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทาง Facebook นะครับแฟนเพจสวทวิรัมย์กรมประชาสัมพันธ์อยู่กับกระผมนะครับฤทธิชัยคนประโคนพูดดำเนินรายการนะครับแล้วก็ช่างเทคนิคควบคุมด้วยเหมือนกันวันนี้แล้วก็ขอบคุณไปถึงท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งด้วยดีเสมอมานะครับที่สำคัญนะครับขอบคุณไปถึงผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะครับเจ้าของสถานีทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้านะครับมารับสัญญาในการบอกกล่าวแล้วแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องชาวบ้านนะของพวกเรานะครับนะขอบคุณคนพิมพ์ปากกาวิรัมนะครับวันนี้เตรียมรวบรวมข่าวนะครับให้กระผมได้มานำเสนอสู่ท่านผู้ฟังกับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งวันนี้นะครับวันนี้พบกันกับวันพุธที่5เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับนำมาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับนะสภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนองนะครับนะ 60% นะครับ 160-80 ของพื้นที่มีฝนตกบางแห่งนะตลอดช่วงฝนตกนะครับก็จะมีลมบ้างนะโดยมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ในช่วงวันที่5ถึงวันที่9สิงหาคมนี้นะครับนะบุรีรัมย์ของเราก็มีฝนฟ้าคะนอง 50% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดนะครับ32องศาเซลเซียสนะต่ำสุดก็24องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับช่วงนี้อาจจะมีภาวะฝนตกนะครับแล้วก็มีทิ้งช่วงบ้างเป็นบางช่วงแต่ช่วงนี้อาจจะทิ้งไปนานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ชาวเกษตรกรผู้ทำนาทุกท่านเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะมีน้ำเป็นบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่อาจจะแห้งแล้งนะครับการดูแลนะไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับวัชพืชต่างๆก็อาจจะขึ้นเยอะช่วงนี้นะครับนะก็อาจมีการควบคุมนะครับทาง Facebook ขอบคุณเลยทีเดียวนะครับกับรายการที่ร่วมรับชมนะเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะผู้ชมทาง Facebookนะครับกำนันนรงค์สวัสดีครับกำนันนรงค์ผลเจริญสวัสดียามเช้าครับนะอยู่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับนะพนัดเจียวรำท่านผู้ใหญ่ปราณีดวนคนึงสวัสดีครับนะคุณวนากรมัจฉาคุณพี่ประทศวรรณใจฟังอยู่วัดอินเหมือนเดิมคุณยืนยุงประโคนผู้ใหญ่วัยวัยว่างั้นนะสรจักสุริยาเหมือนสุขล้อมนะครับนี่คุณเรียนที่รักนะวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกว่างั้นนะเช้านี้กำลังจะจัดอาหารถวายพระที่วัดชัยมงคลตามเคยนะครับนะเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันเนาะนะครับคุณสุเทียนทองคำนะครับบุญเรียนที่รักนะสรุปหัวใจมา3ดวงสรจักสุริยาอยู่หมู่5ตำบลบัวทองนะคุณลืมมอขออภัยคุณลิมหันชนะนะครับนะคุณลิมคุณลิมหันชนะนะครับคุณบุญจันทร์ทองสุดนะคุณเหมือนจันทร์ปริธารำดิเรกสวนสันกอบนิวรรำนะท่านนิสสัตศรีสำราญนะครับนี่ฟังรายการช่วงเช้าได้เปิดห้องใจข่าวตั้งแต่ทุกเช้าว่างั้นได้เปิดห้องใจข่าวทุกวันวันนี้เวลา 9:00 น.มีข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สักนิดนึง9:00 น.ขอเชิญชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านร่วมประชุมที่รพ.สต.บ้านเพชรแจ้งจากกำนันนิสสัตศรีสำราญนะครับนะก็เชิญทุกท่านนะครับนะร่วมประชุมนะครับนี่ตามที่แจ้งมาก็คือที่บ้านเพชรนะครับเนาะนะจากผู้ใหญ่นะครับนะคุณเรียนสรุปใจมีคุณบุญเหลือใจรำนะครับรับฟังจากหมู่2ตำบลบัวทองหอกระจายข่าวหอกระจายข่าวไม่เปิดไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเนาะหอกระจายข่าวดูด้วยเนาะผู้ดูแลหอกระจายข่าวกับคุณเลยทีเดียวนะครับในช่วยเปิดให้ชาวบ้านได้ฟังกันนะครับข่าวคราวยามเช้ากมลชนกเจนถูกใจนะครับสวัสดีเช้าผู้ใหญ่กายกมลชนกถูกใจเปิดห้องกระจายข่าวตำบลชุมทองหมู่17นะครับนี่ชุมเห็ดตำบลชุมเห็ดนะครับบ้านชุมทองสัญญาณชัดเจนดีนะครับนะคุณสเวนเนาะนะคุณ บ้านน้องตาดใครนบ้านน้องตาดหมู่9นะครับนะคุณประยงจันทนามนะครับนะขอบคุณนะครับประมาณนี้ก่อนเนาะดูข่าวคราวรายการบอกกล่าวและแจ้งนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังก่อนก็แล้วกันนะครับข่าวส่วนกลางก่อนเนาะรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2519นี้นะครับนะนางยุพาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2519เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้นะครับซึ่งกิจกรรมก็จะมีทางศาสนานะครับนะจัดกิจกรรมทางการจัดพิธีทางศาสนาก็จะมีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับเนี่ยตั้งแต่เวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2519โดยศูนย์กลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงนะครับพระสงฆ์นี่193รูปนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยภริยานะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนะครับจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะครับในต่างประเทศก็ที่สถานเอกราชทูตสถานกงสุลพิจารณาจัดนะตามความเหมาะสมเช่นกันนะครับพิธีทางศาสนาเรื่องที่สองก็คือจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดนะครับในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ได้เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคม2519นี้สำหรับวัดไทยในต่างประเทศนะครับให้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับนะส่วนกิจกรรมที่2นะครับก็คือจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสารประโยชน์แล้วก็สารกุศลในเดือนสิงหาคม2519ตามความเหมาะสมนะครับนะซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมว่าขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมนะเป็นไปอย่างสมเกียรตินะครับในโอกาสที่สำคัญอย่างนี้นะครับนะก็ใกล้เป็นวันแม่อีกแล้วนะวันที่12สิงหาคมนี้นะครับนะเชิญชวนทุกท่านร่วมบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญกุศลตั้งจิตภาวนานะครับนะข่าวต่อมานะครับนายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์นะครับนี่นะสำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะครับครั้งแรกในรอบ17ปีนะที่3แนวทางนำอาเซียนสู่อนาคตที่เข้มแข็งร่วมกันว่างั้นนะครับนี่เมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนนะครับณสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสหรัฐอินโดนีเซียนะครับเสนอให้อาเซียนเดินหน้าบน3แนวทางนะครับนะเพื่อให้สามารถที่จะรับความท้าทายของโลกนะรักษาบทบาทนำของภูมิภาคแล้วก็สร้างผลลัพธ์นะที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนนะครับนะก็มีเรื่องอยู่3เรื่องนะครับที่ท่านแสดงวิสัยทัศน์ก็คือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งนะครับนะอย่างเช่นความเป็นภูมิภาคที่เรียกว่าเป็นภูมิภาคที่น่าอยู่นะครับน่าท่องเที่ยวและก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับนะก็มีเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมการรับมือความผันผวนนะครับเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของราคาสินค้าต่างๆนะครับที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับก็จะปรับให้มันมีไม่แตกต่างกันมากนักนะครับนะวิสัยทัศน์ต่อมานะครับในข้อที่3นี่แนวทางที่3ก็คือการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับก็ใช้ภูมิภาคของประชาชนมีความปลอดภัยนะครับการไปมาหาสู่กันก็ไม่เสี่ยงนะครับนะไปมาหาสู่ข้ามแดนกันไปมาหากันได้นะครับโดยไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนนะครับนี่ก็เป็น3แนวทางนะครับซึ่งนายกก็ย้ำ นะย้ำว่าโลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายที่เชื่อมโยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีและความมั่นคงนะจึงไม่อาจแก้ไขปัญหาด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งได้นะครับนะความท้าทายระดับภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยคำตอบในระดับภูมิภาคนะครับก็คือระดับอาเซียนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกนะกับคำกล่าวถ้อยแถลงนะครับนะแบบย่อยๆให้ท่านได้ทราบกันนะครับเรื่องบัตรทองนะครับบัตรทองเนี่ยชี้ปมงบบัตรทองนะก็นางสาวเลลาขออภัยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองนะครับนะแล้วก็กล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นะว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับนะเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และขอให้สื่อสารต่อสาธารณะอย่างเป็นรูปแบบนะครับรูปธรรมที่เป็นจริงนะครับข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนเกิดความเครือบแคลงนะคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็เป็นหลักประกันที่ไม่ดีต่อระบบหลักประกันสุขภาพนะครับซึ่งท่านรองโฆษกนะครับนะก็กล่าวถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนะครับนะซึ่งทางนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามชี้แจงขึ้นกล่าวนะในการตรวจสอบอธิบายโครงสร้างนะการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดนะครับโดยกล่าวถึงเงินสูญหายที่มีการทุจริตนะโดยไม่มีการใช้ทุจริตแต่อย่างใดว่างั้นนะไม่ได้รับความชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ก็กระจายไปยังหน่วยงานบริการประเภทต่างๆนะอย่างเช่นที่โรงเรียนแพทย์นะครับนะโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นๆนะโรงพยาบาลเอกชนและก็กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะการตรวจสอบครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดนะครับกับการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ความโปร่งใสนะในระบบนะครับไม่ใช่เป็นการกล่าวหาว่าเงินหายไปไหนนะครับนี่เป็นการตรวจสอบสำหรับกรณีมีการกล่าวหาว่าการนำงบบัตรทองไปใช้กิจกรรมจัดกิจกรรมอีเวนต์นั้นรองโฆษกได้ยืนยันนะกล่าวยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบบริการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการที่จะเบิกจ่ายและการใช้จ่ายที่ชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุประสงค์อื่นได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่างบที่ใช้ในการจัดสรรกับกิจกรรมของโรงพยาบาลนะครับมีการดำเนินการจริงนะครับเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองและก็รัฐมนตรีเองก็ไม่มีอำนาจในการนำงบบัตรทองไปโอนเป็นการสั่งใช้เพื่อกิจกรรมอื่นตามที่กล่าวอ้างนะครับนี่เนาะนั่นก็เป็นเรื่องของงบนะครับหากผู้ใดมีข้อสงสัยหลักประกันนะครับว่ามีการใช้งบไม่ถูกต้องรัฐบาลพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องผู้กระทำผิดนะแล้วก็ยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงของรองโฆษกรัฐบาลแล้วก็ทางนายพัฒนาพร้อมพันธ์นายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับการชี้แจงเรื่องของงบบัตรทองนะครับกับการนำเงินไปใช้นะที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนั่นเองนะครับเรื่องของบัตรประชาชนนะครับนี่บัตรประชาชนเป็นบัตรที่มีประจำตัวทุกท่านนะครับนะควรเก็บไว้นะครับในที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็นะนี่ก็บอกว่ามีการออกบัตรนะออกบัตรประชาชนหัวศูนย์เป็นแบบไหนเนาะบัตรประชาชนหัวศูนย์ตำรวจส่วนที่กำลังนะฝ่ายปกครองบุกแม่สอดนะครับคือทางนู่นแหละนะอำเภอแม่สอดนะครับนะจังหวัดตากนะก็บุคคล25จุด เครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์นะรวบ3เจ้าหน้าที่รัฐนะครับร่วมขบวนการนะครับนี่สำนักงานตำรวจชาติพร้อมด้วยกรมการปกครองนะกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจภูธรภาค6นะเปิดปฏิบัติการทลายบัตรเรียกทลายบัตร10ปีเถื่อนนะครับนะทลายบัตร10ปีเถื่อนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะเพื่อทำลายทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคลากรบัตรประจำตัวประชาชนนะบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับนะก็มีการออกให้กับชาวเมียนมานะโดยเข้าตรวจค้น25จุดนะครับสามารถตรวจจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17รายแบ่งเป็นเจ้าที่รับนะครับ3รายนะเจ้าบ้านหรือผู้รับรองคำว่ารับรองเนี่ยนะครับ2คนเหมือนกันแล้วก็คนต่างด้าวนะครับสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์อีก12คนนะครับซึ่งทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจในชาติก็กล่าวว่าสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานกรมการปกครองนะครับได้รับชี้แจงว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียน0นะครับนี่ให้คนเมียนมานะครับนะโดยมิชอบเมื่อสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำผิดชัดเจนอย่างน้อยนะครับ12คนซึ่งทั้งหมดถือเป็นหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้วนะครับการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมในครั้งนี้นะครับก็ตรวจพบความผิดนะอันผิดปกตินะครับตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับสำนักงานทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและก็จังหวัดอื่นๆใกล้ๆเคียงนะครับนะมาทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับเรียกว่ากระบวนการฟอกแรงงานกระบวนการฟอกแรงงานซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่รับนะที่เกี่ยวข้องออกบัตรเรียกออกบัตร0นะครับไปแล้วเป็นจำนวนกว่า700บัตรโอ้เยอะเหมือนกันนะ700บัตรนะครับก็โดยใช้ค่าใช้จ่ายนะครับนี่ก็บอกค่าใช้จ่ายแต่ละคนนะครับนะแต่ละคนนี้ก็ต้องเสียเงินอยู่ที่ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อ1คนนะครับลองไปคูณดูเนาะนะครับเอา 100,000 คูณ700เป็นเท่าไหร่เติม0อีก2ตัวเข้าไป ก็เป็นล้านนะครับในเรื่องของการนะเรียกว่าฟอกแรงงานนั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายนี่แพงมากเลยทีเดียวตอนนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงประเทศไทยเป็นช่องทางถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่มีเรียกว่ามีที่ต้องการพำนักทำงานแล้วก็ประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็ขอสัญชาติไทยนะโดยไม่จำเป็นที่จะใช้วิธีการอำพรางผ่านคนไทยใช้โนมินีหรือเอกสารที่ได้มาโดยมีชอบนะครับพร้อมยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบและก็ดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปกป้องระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของชาติต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการแสดงเจตนายนการแสดงเจตจำนงนะครับนะก็การแสดงเรื่องของรายละเอียดนะครับกับเรื่องของคนต่างด้าวนะครับนะของสำนักงานตำรวจในชาติและก็กรมการปกครองนะครับนะก็ดูแลเป็นหูเป็นตานะครับกับการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวประชาชนนะครับโดยเฉพาะคนต่างด้าวที่อาจจะไม่ใช้ชื่อของทะเบียนของคนไทยนะครับนะสวมสิทธิ์ผู้ตายเข้าไปนะครับก็เป็นความผิดทางกฎหมายนะครับกับการปลอมแปลงเอกสารทางราชการด้วยนะครับการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับก็มีความผิดหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับข่าวต่อมานะครับอันนี้ก็เรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนเช่นกันกับการถูกหลอกลวงนะครับนะเรื่องของนะการถูกหลอกลวงมีหลากหลายรูปแบบนะภัยออนไลน์นั่นเองนะครับนี่ก็บอกว่าโทรมาแจ้งนะบัตรประจำตัวประชาชนของคุณถูกนำไปเปิดซิมนะยาเพิ่งตกใจว่างั้นผ่านหัวข้อข่าวนะครับนี่นะนี่คือกลโกงที่มิจฉาชีพนะกำลังใช้หลอกประชาชนนะครับใช้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่เครือข่ายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือแจ้งว่าซิมในชื่อของคุณถูกนำไปใช้ทำผิดกฎหมายนะก่อนโอนสายไปยังบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับนะเพื่อกดดันให้รีบทำตามคำสั่งว่างั้นนะเป้าหมายของมิจฉาชีพนะครับนะก็จะมีการ หลอกให้เปิดข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ13หลักนะหรือว่าเป็นเลขบัตรข้างหลังบัตรนี่เลขสำคัญเลยทีเดียวข้างหลังบัตรนะครับข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชนก็อย่าไปแจ้งให้ผู้ประสงค์ไม่ดีนะครับรับทราบนี่นะครับก็นะถ้าถูกแอบอ้างถูกโทรกล่าวถึงก็อย่าไปให้ข้อมูลอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังบัตรก็อย่าให้รับทราบนะครับนี่หลอกให้ติดตั้งแอปนะครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะอาจจะส่งแอปมาให้เราโหลดลงเครื่องนะครับแล้วไปทำธุรกรรมนะครับในแอปนะเสร็จเขาอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับก็อย่าไปโหลดลงมานะครับกับแอปที่อาจจะเป็นเว็บไซต์อื่นๆหรือแอปที่เราไม่รู้จักนะครับหรือแอปหลอกมานะครับนะก็อย่าไปโหลดเข้ามานะครับในเครื่องของเรานะครับอาจจะมีการประสงค์ร้ายมานะครับหลอกให้แชร์หน้าจอนะครับนะอย่างเช่นแชร์การทำงานของเรื่องของเครื่องของเรานะครับมีอะไรบ้างในแอปมีอะไรหรือทำกำลังทำอะไรอยู่นะก็บอกว่าเดี๋ยวทำให้ก็ได้แต่ทำไม่ได้นะนะผู้หวังดีประสงค์ร้ายนะครับนะหรือคือเราอาจจะถูกนะเขาทำธุรกรรมแทนเราได้นะโดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกรรมทางบัญชีธนาคารการเงินต่างๆนะครับอย่าพยายามนะให้ผู้ประสงค์ดีแต่ประสงค์ร้ายผู้หวังดีประสงค์ร้ายนะครับนะอย่ารู้เรื่องของบัญชีธนาคารต่างๆนะครับนะการทำธุรกรรมต่างๆเลขบัญชีรหัสบัญชีต่างๆนะครับนะแล้วก็อื่นๆนะครับนะนี่ก็บอกหลอกให้โอนเงินนะครับนะนะคุณมีเงินที่ต้องการให้มาตรวจสอบนะครับเงินไม่บริสุทธิ์นะครับอาจจะต้องมีการตรวจสอบกรุณาโอนเงินให้เราตรวจสอบนะเข้าบัญชีก่อนเนาะนะเข้าบัญชีของผู้หวังดีนะแต่ประสงค์ร้ายนะครับนะเพื่อต้องการตรวจสอบนะครับอย่าโอนนะครับอย่าเชื่อให้ไปธนาคารนะครับว่าเงินบางทีอาจจะมีเงินเข้ามาเป็นล้าน10ล้านนะครับหรือมีเงินเข้ามาโดยที่เราเอ๊ะไม่มีที่มาที่ไปนะครับนี่เราก็ให้ธนาคารตรวจสอบได้นะครับบางทีมีคนโทรมาบอกมีเงินเข้าบัญชีไหมนะครับผมโอนผิดนะครับแล้วให้โอนกลับไปคืนอย่านะครับอย่าเพิ่งโอนกลับไปคืนโดยเด็ดขาดนะครับให้ไปติดต่อธนาคารนะครับนะเพื่อทำธุรกรรมให้เราดีกว่าบางทีเราโอนไปเขาจะรู้เรื่องของเลขรหัสบัญชีเรารู้โน่นรู้นี่นะครับอันตรายนะเราอาจจะเสียเงินในบัญชีทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่นะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับถ้ามีก็อาจจะมีปัญหานะครับกับเงินที่เรามีนะครับนะก็จำไม่ขึ้นใจนะครับอย่าเชื่ออย่ารีบอย่าโอนนะครับนี่เป็น3คำที่ทุกท่านอาจจะต้องจำไว้นะครับกับเรื่องของการถูกลวงหลอกลวงนะครับนะหากได้รับสายลักษณะนี้นะครับให้วางสายทันทีกับการโทรมานะครับแอบอ้างให้เราทำนู่นทำนี่นะครับให้ติดต่อหน่วยงานเครือข่ายบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์นะครับที่เราไปติดต่อนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะตรวจสอบซิมนะครับผ่านทะเบียนในชื่อบัญชีผ่านนะของ3แอปเรียกว่าแอป3ชั้นนะครับของกสทช.เพื่อเช็คหมายเลขทะเบียนลงทะเบียนแจ้งเบอร์แปลกปลอมแล้วก็ล็อกการเปิดเลขหมายใหม่นะครับนะหากเผลอโอนแล้วนะครับอย่าลืมศูนย์แก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับนะโทรไปที่1441ทันทีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการถูกหลอกลวงนะครับผ่านออนไลน์ต่างๆนะครับโทรศัพท์นะครับรับสนิทกันหน่อยเนาะโทรมาสองครั้งแล้วสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณตุ้ม
0: ครับสวัสดีครับ
1: จัดโกดาพีนะคะ
0: ครับสวัสดีครับมีข่าวข่าวเสนอ
1: นะคะคืออย่างนี้นะคะเมื่อวานเนาะค่ะกลุ่มราชสีของตะโกดาพีนะคะนำโดยกำนันสุจินนะคะตะวันเวก
0: ครับ
1: ได้มามอบเงินให้นางปฐมจวงประโคนที่ไฟไหม้ที่บ้านหนองหลงเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบพระคุณคณะราชสีทุกท่านนะคะมอบให้นางปฐมจวงประโคนค่ะเมื่อวานนะคะค่ะเช่นนี้ก็มีรายงานให้ทราบเพราะว่ากำนันท่านมาเองนะคะเพราะว่าไฟไหม้นะคะไฟไหม้หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยท่านก็มีปัจจัยเล็กๆน้อยๆนำราชสีมามอบให้ค่ะ
0: อ๋อที่ไหนตะโกตะพี
1: ที่ไหนคะที่ตะโกตะพีบ้านหนองดงนะคะ
0: หนองดงตะโกตะพีขอบคุณผู้ใจบุญ
1: บ้านใหญ่แต่บ้านคุณยายเองนี่แหละอู้น่ากลัวมากเลยค่ะไฟไหม้หมดเลยโอ้ถามหน่อยเมื่อไรฝนจะตกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ถามเทวดาดูสิ
1: สาเกษตร
0: ต้นไหน
1: สาขาท่านเกษตรกระทรวงเกษตรให้สากลด้วยนะคะ
0: อ๋อครับ
1: คุณทั้งวันเลยนะคะ
0: ยังไม่ตก
1: ไม่เคยมีฝนตกเลยแปะทั้งคืนนะคะท่าน
0: รออีกสักนิดนึงเดี๋ยวคงจะมา
1: อีกรออีกตีน
0: ครับ
1: รออีกนิดนึงท้องแล้วตีน
0: จำตีนเหมือน
1: แต่ลมเล็กจะเหี่ยวบ้างแล้วค่ะสวัสดีค่ะจากคุณยายตะโกนตะพินะคะ
0: ครับขอบคุณคุณยายตะโกนตะพิขอบคุณผู้ใจบุญนะครับนะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะจากเพลิงไหม้นะนะจำที่มันแตกเนอะนะเพลงตะกะโมนไห้นะฝนเดี๋ยวก็มาตอนนี้ทางบุรีรัมย์เราก็ครึ้มนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่รู้จะตกตอนไหนเนาะนะครับนะข่าวต่อไปข่าวบุรีรัมย์นะก่อนไปบุรีรัมย์ดูสักแป๊บหนึ่งมีข่าวคราวทางเฟซบุ๊กไหมเฟซบุ๊กถึงตรงไหนแล้วเนาะเนี่ยคุณบุญเหลือใจรำเนาะบุญเรียนที่รักไปแล้วคุณกมลชนกไปแล้วเนาะคุณประยงจันทนามนะครับลำดวนอุตปานายสากลเจียวรำนะพิรยุทธ์ใช่ไหมครับพิรยุทธ์วันนี้ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ศาลากลางประชาที่ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีเอาวันนี้เด้ออย่าลืมนะครับนี่ 9:30 นาทีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ศาลากลางประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะคุณพีรยุทธ์นะครับนะแจ้งมาทาง Facebook นะครับณัฐพลสวัสดีครับสุรินทร์เนาะละมุนสารสุขนะครับเนี่ยฟังอยู่ทางแคนดงอยู่ทิศรำสำเริงเอียรำนะครับนะอริยาบุญรอดรำขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ร่วมรับชมมาแจ้งข่าวเข้ามานะครับข่าวบุรีรัมย์ของเรานะครับข่าวบุรีรัมย์บุรีรัมย์ประชุมร่วมกรมพลศึกษาเตรียมความพร้อมเจ้าภาพบุรีรัมย์พาราเกมนะครับการแข่งขันนักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23 2019นะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมศิลป์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะพิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติขอไปการจัดกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาตินะครับครั้งที่23ประจำปี2019บุรีรัมย์พาราเกมโดยมีนายเสียโรธมียศนะครับผู้อำนวยการสำนักงานกีฬากรมพลศึกษาพร้อมด้วยนายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับนางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมนะครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23นะครับประจำปี2019เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการนะครับได้มีโอกาสเล่นกีฬาและก็เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะครับเสริมสร้างสุขภาพร่างกายนะคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์นะโดยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้รับมอบธงเจ้าภาพจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวันที่15มีนาคม2019ที่ผ่านมานะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการที่บุรีรัมย์ครั้งนี้นะครับนะใช้ชื่อบุรีรัมย์พาราเกมนะครับชื่อก็บุรีรัมย์พาราเกมนะกำหนดการจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนะครับนะก็ประมาณปลายเดือนนี้นะครับก็มีกีฬาการแข่งขันนะครับอยู่5ชนิดกีฬานะครับนะ5ชนิดกีฬาก็จะได้แก่กรีฑานะก็จะใช้สนามการแข่งขันสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับนะว่ายน้ำนะการแข่งขันที่โรงเรียนมารีอนุสรนะครับว่ายน้ำที่โรงเรียนมารีอนุสรเปตองนะครับนี่เปตองก็แข่งขันที่สนามแขวงทางหลวงบุรีรัมย์นะครับนะแขวงทางหลวงบุรีรัมย์นะครับเนี่ยเป็นเปตองแบดมินตันนะครับนะแบดมินตันก็แข่งขันที่สนามแบดมินตันโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับนะแล้วก็โกบอลนี่แบบไหนเนาะแข่งขันที่ตึกคอมเพล็กซ์ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับนะก็น่าจะเป็นฟุตบอลอะไรสักอย่างนึงนะโกบอลลองไปชมกันเดี๋ยวถึงวันก็ค่อยพากันไปชมว่าเป็นแบบไหน นะครับโดยการแข่งขันมีตราสัญลักษณ์โลโก้นะครับการแข่งขันรวมถึงสัญลักษณ์นำโชคมัสคอตและตุ๊กตาที่ระลึกนะซึ่งออกแบบโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับโดยมัสคอตประจำการแข่งขันนะครับบุรีรัมย์พาราเกมก็คือน้องพลังใจนะครับนะผมไม่มีรูปขึ้นโชว์ให้ดูขออภัยด้วยวันหลังวันหน้าจะนำมาท่านได้ชมทาง Facebook นะว่าเป็นแบบไหนวันนี้ไม่มีภาพให้ท่านได้ชมเนาะนะครับคุณพิมพ์ประกาศไม่ได้เตรียมภาพมาก็เป็นน้องพลังใจนะครับกับมัสคอตบุรีรัมย์พาราเกมนะครับน้องพลังใจเพื่อใช้เป็นการสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการจดจำและก็สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการนะครับครั้งที่13ประจำปี2019นี้นะครับนะนะก็เราเป็นเจ้าบ้านนะครับนะเห็นคนต่างถิ่นต่างแดนมาก็มาต้อนรับขับสู้กันละกันนะครับโดยเฉพาะผู้พิการนะครับคนพิการที่เป็นนักกีฬาแล้วก็ไม่ใช่นักกีฬานะครับอาจจะเป็นผู้ร่วมชมนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายนะครับอย่างเป็นมิตรไมตรีแบบคนไทยๆชาวบุรีรัมย์ของเราก็แล้วกันนะครับกับการแข่งขันบุรีรัมย์พาราเกมนะครับนี่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้นะครับนะก็ประมาณปลายเดือนนะครับกับ5ชนิดกีฬานะครับนะก็แต่ละแห่งแต่ละที่เดี๋ยวนำเสนอในวันต่อๆไปใกล้ๆวันก่อนเนาะนะครับก็ไปเป็นกำลังใจด้วยกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของต่างจังหวัดต่างตำบลต่างอำเภอแล้วก็นักกีฬาของบุรีรัมย์ของเรานะครับนี่ก็เรื่องของการป้องกันบรรเทาสารภัยนะจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดบุรีรัมย์นะเมื่อวานนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายศรีธรรมราชแก้วเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสารภัยจังหวัดบุรีรัมย์กอปพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครั้งที่2นะเพื่อร่วมพิจารณาการขับเคลื่อนแนวทางการจัดทำปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสารภัยขององค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะอบจ.นะตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารภัยกลางนะครับนะได้มอบหมายให้นะเพิ่มเติมนะครับนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับการจัดความเสี่ยงและก็การจัดความเสี่ยงเรื่องของสารภัยในระดับพื้นที่ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4สารกลางนะครับนะโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันบรรเทาสารภัยเขต5นครราชสีมาผู้แทนบัญชาการมณฑลทหารบกที่26หัวหน้าส่วนราชการนะผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับคณะกรรมการกอปพก็คือกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสารภัยจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับนะหัวหน้าส่วนราชการและเข้าร่วมประชุมนะครับนี่มีการประชุมกันซึ่งที่ประชุมก็รับรองรายงานการประชุมนะก็รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วก็23มิถุนายนนะการชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของอบจ.นะครับนะตามพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสารภัยพ.ศ. 150นะครับนะกำหนดให้นายกอบจ.ทำหน้าที่เป็นรองอำนวยการจังหวัดนะครับในการช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดป้องกันบรรเทาสารภัยในพื้นที่นะครับเนี่ยเรื่องภัยต่างๆก็มีการช

นวัตกรรมสืบพันธุ์แพะแกะลดวันว่างท้องลดวันว่างท้องผมก็งงลดวันว่างท้องเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้เกษตรนะครับนะเมื่อวานนี้เช่นกันที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกรรมการปรับใช้และก็ส่งมอบชุดเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์อย่างแม่นยำว่างั้นนะนี่เนาะให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาผลผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องนะขนาดเล็กนะด้วยเทคโนโลยีการสืบพันธุ์อย่างแม่นยำเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนนะครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานบริหารจากการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่นะแล้วก็กองทุนส่งเสริมวว.น.นะครับการส่งมอบครั้งนี้ก็มีนายสัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยรบนะปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ดร.อารีกรายศูนย์หัวหน้าศูนย์โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสุรินทร์นะครับนายราชภัฏสุรินทร์นะแล้วก็นายอวิรุธกาลภักดีนะครับนี่นักวิจัยประจำพื้นที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ได้รับมอบชุดความรู้นวัตกรรมพร้อมใช้ที่เช่นก็คือโปรแกรมฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์นะต้นทุนต่ำร่วมกับฟีโรโมนนะพ่อพันธุ์ว่างั้นนะนะโปรแกรมฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดส่วนต้นทุนต่ำนะครับร่วมกับฟีโรโมนพ่อพันธุ์ว่างั้นนะเทคโนโลยีตรวจตั้งครรภ์ นะครับระยะแรกของการอัลตราซาวด์30วันนะครับนะด้วยอัลตราซาวด์30วันนะการจัดการโภชนาการกระตุ้นการตกไข่ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นว่างั้นแล้วก็ระบบบันทึกสถิติฟาร์มแม่นยำนะครับพร้อมยาเวชภัณฑ์สำหรับดูแลแพะแกะว่างั้นนะครับนี่นะซึ่งทางดร.อารีไกรศูนย์นะครับนี่ก็กล่าวถึงการส่งมอบครั้งนี้ก็เป็นไม่เพียงแต่เป็นการมอบอุปกรณ์นะครับเป็นการถ่ายทอดระบบบริหารจัดการฟาร์มแม่นยำนะครับนะผ่านห้องเรียกว่าผ่านห้องเรียนฝากท้องแพะแกะชุมชนนะครับนะเพื่อแก้ปัญหาวันว่างท้องนานว่างั้นนะเพื่อแก้ปัญหาวันว่างท้องนานแล้วก็ต้นทุนค่าบริหารการจัดการอาหารแฝงต่างๆนะครับโดยเปลี่ยนเทคโนโลยีซับซ้อนเทคโนโลยีซับซ้อนนี่ก็คือเครื่องของราคาแพงนะครับนะเทคโนโลยีที่เหมาะสมต้นทุนต่ำนะครับนะก็เกษตรกรสามารถที่จะปฏิบัติการได้จริงว่างั้นซึ่งทางนายสัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยรบก็ได้ย้ำถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะครับนะก็พร้อมสำนักงานก็ได้มีการสนับสนุนความร่วมมือนะแล้วก็นำวัตกรรมนี้นะครับไปช่วยในการเกษตรกรนะครับในการผลิตลูกสัตว์นะครับในเป็นชุดนะตรงตามความต้องการของตลาดลดความเสี่ยงของโรคนะครับนะซึ่งก็ทางการวิจัยนะครับนะทางการวิจัยก็คือนายวิรุธกลภักดีเนี่ยก็เป็นนักวิจัยประจำพื้นที่นะครับก็ระบุถึงวิจัยสำคัญในการที่จะการสร้างนวัตเรียกว่านวัตกรชุมชนนะครับนี่ชื่อใหม่แล้วนวัตกรชุมชนให้เป็นช่างเทคนิคปศุสัตว์ก็คือช่างประจำปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านนั่นเองสามารถที่จะตรวจอัลตราซาวด์นะครับนะคัดแม่แพะนะคัดแม่แพะและข้าปฏิพินสมพันธ์นะข้าปฏิทินผสมพันธ์ว่างั้นปรับสูตรอาหารนะฟูดชิ่งนะจากวัตถุดิบท้องถิ่นได้เองว่างั้นเพื่อใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและก็แม่นยำนะครับกับการวิจัยกับการที่จะให้มีผลผลิตนะครับเรื่องของอาหารนะครับนะผลผลิตทางอาหารก็คือแพะแกะนั่นเองนะครับซึ่งก็ด้านนายพบสรำนะครับรองประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดบุรีรัมย์ก็กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับต่อเกษตรกรอย่างมากนะครับเพราะเดิมแล้วก็การสืบสารสืบพันธุ์นะครับนะของผู้ชนะการที่ถูกต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยยกระดับการเลี้ยงแพะแกะนะครับนะเป็นเศรษฐกิจนะที่มีอนาคตนะพร้อมเผยแพร่นะครับนะไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับให้มีราคาที่อาจจะน้ำหนักตัวนะครับไม่เกิน20กิโลกรัมนี่ก็บอกว่าราคานี่ราคาซื้อนะครับลูกขุนน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัมอยู่ที่100ถึง190บาทนะครับถือเป็นช่วงราคา

ที่ดีต่อเกษตรกรนะครับนะก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมนะครับนะสัตว์เลี้ยงนะที่เป็นแพะและแกะนะครับนี่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดเรื่องของการขยายพันธุ์นะรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับการในเลี้ยงก็จะได้มีอาหารการกินนะอาหารที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับนะก็สามารถที่จะเป็นรายได้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนะขอบคุณไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนะผู้ที่เป็นผู้วิจัยต่างๆนะครับในเรื่องของการแข่งขันรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนนะครับเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนไทยเจริญวิทยาคว้าดีเด่นนะครับนะกับรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะครับชมรมทวีนัมเบอร์วันนะครับโรงเรียนไทยเจริญวิทยาอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์คว้ารางวัลระดับดีเด่นการประกวดจัดรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและก็การสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการปกป้องการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นนะครับนะผ่านสื่อวิทยุนะครับนี่วันนี้เช่นกันที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นางนงนุชสำเร็จสุขผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยาอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนนักสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประคำนะครับแล้วก็โรงพยาบาลประคำเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากพันจ่าอากาศเอกชาลีแจ้งรำนายอำเภอประคำนะครับนะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่โรงเรียนไทยเจริญวิทยาได้รับรางวัลระดับดีเด่นจากการจัดรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะครับนะก็ท่านี้นะครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2519นะครับชมรมทวีนัมเบอร์วันโรงเรียนไทยเจริญวิทยาได้เข้าร่วมการประกวดการจัดรายการวิทยุภายใต้หัวข้อคลื่นสายไวทีนซึ่งกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์และก็ชมรมทวีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชจัดขึ้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนกับการปลูกจิตสำนึกและก็สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการปกป้องป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นผ่านสื่อวิทยุนะครับนะซึ่งทางชมรมทวีนัมเบอร์วันโรงเรียนไทยเจริญวิทยาก็สามารถคว้ารางวัลประเภทระดับดีเด่นนะครับนะมาครองได้สำเร็จนะเขาแสดงความยินดีดีใจด้วยนับเป็นความภาคภูมิใจนะของผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทยเจริญวิทยาด้วยก็แล้วกันนะครับนี่นะก็เป็นการเชิดชูรางวัลที่นะสามารถที่จะทำเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับหรือเวลาประมาณสัก4นาทีคงจะได้2ข่าวนะใครมีข่าวคราวสามารถโทรร่วมกันได้นะครับ0926633523ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ได้นะครับเนี่ยก็เรื่องของอบจ.จัดประชุมเดือนหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ดึงสมาคมธุรกิจโรงแรมและผู้ประกอบการนะร่วมหารือนะครับเมื่อวานนี้เช่นกันห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั้น3อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายภูสิทธิ์เล็กอุดากรนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นประธานในการเปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะโดยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับการประชุมครั้งนี้นะครับจัดทำเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนะครับขั้นตอนและก็แนวทางปฏิบัติการจัดเก็บรายได้และก็ภาษีบำรุงท้องที่ท้องถิ่นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับให้มีความถูกต้องโปร่งใสและก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการนำงบประมาณไปพัฒนาจังหวัดนะครับนะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนางสาวศรีตระกูลสอนกล้านายกสมาคมธุรกิจโรงแรมแล้วก็ที่พักจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะพร้อมทั้งใช้โอกาสในการที่จะพบปะพูดคุยกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักจังหวัดบุรีรัมย์นะที่มาร่วมงานนะครับนะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะนะครับนะกับการสร้างความร่วมมือดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีทีเดียวกับการได้พูดได้คุยกันบ้างนะครับนะมาดูเรื่องของตลาดนัดสามเกลอนะครับนี่วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้นะครับนะก็ที่ถนนหลักเมือง
ก็พบกับสินค้าเกษตรกรปลอดภัยสินค้าเกษตรอินทรีย์ GI นะครับนะก็ในงานก็จะมีนาทีทองนาทีทอง11นาทีว่างั้นนะ11นาฬิกา11นาทีไข่ฟองละ1บาทเออไปเด้อครับนี่ถนนหลักเมืองนะครับข้าวสารหอมมะลิภูเขาไฟนะครับ20บาทต่อ1กิโลนะครับโอ้ถูกเนาะนะครับวันที่10ถึง11สิงหาคม2วันนะครับนะก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับนี่ที่ถนนหลักเมืองนะครับสินค้าเกษตรกรจากท้องที่ท้องถิ่นนะครับนะก็นำมาจำหน่ายนะครับในบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นกล้วยฝรั่งมะละกอลำไยอินทผลัมนะครับนะสินค้าเกษตรอื่นพืชผักนะข้าวหอมมะลินะครับสินค้าอื่นอย่างเช่นเห็ดโคนญี่ปุ่นเออนะแบบไหนเนาะเห็ดโคนญี่ปุ่นโคขุนนะครับปลาส้มสมุนไพรแปรรูปข้าวสารต่างๆนะก็มีนะสินค้า GI นะครับเนี่ยพวกผ้าสิ้นจีนแดงนะครับข้าวหอมมะลิภูเขาไฟนะครับนี่ก็อย่าลืมนะครับไข่ฟองละบาทนะครับนี่นาที11นาฬิกา11นาทีนะก็ไปร่วมนะกับการจำหน่ายจัดซื้อได้เขาจำหน่ายแล้วก็จัดซื้อนะครับนะซึ่งอันนี้ก็ถ้าซื้อครบ200บาทก็รับคูปองส่วนลด20บาทนะครับนะมีจำนวนจำกัดเช่นกันโดยกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะครับนะร่วมกันจัดงานนะครับเอาเวลาหมดเวลานะครับขอบคุณผู้ชมทาง Facebook นะคุณทัพประภูจกังคุณอริยาบุญรอดรำนะครับคุณสำเริงนะครับนะแล้วก็ขอบคุณหอใจข่าวผู้ที่ถ่ายทอดออกไปให้พี่น้องได้ฟังรับฟังกันนะครับนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับรายการวันนี้สวัสดีครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบิยันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึง